0: 13ตุลาคมเช้าวันอังคารคุณผู้ฟังหลายๆท่านตื่นแล้วนะคะรับฟังรายการ Good Morning อาเซียนกันอยู่เช้านี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกูลค่ะ
1: ครับผมเราสองคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะครับช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราจะได้คุยกับท่านอาจารย์ภากรกัจฉลีนะครับท่านก็จะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าเรื่องของทรัมป์นะครับดีลกับปูตินเนี่ยจะมาคุมราคาน้ำมันเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรต่ออาเซียนกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับ
0: ค่ะน้ำมันนี
1: ่
0: ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานเนาะที่ผู้คนต้องใช้นะคะพอมีสงครามมีผลกระทบกับเรื่องน้ำมันเนี่ยก็ทำให้ค่าครองชีพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนะคะแล้วก็ต้นทุนในการประกอบธุรกิจสูงขึ้นตามไปด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าความเคลื่อนไหวตรงนี้จะส่งผลอย่างไรนะคะพี่ต้นจะไปทักทายคุณผู้ฟังก่อนใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมก็เห็นในทาง Facebook นะครับจะเห็นคุณสุภชัยจันนิดนะครับมาทักเราเป็นคนแรกในเช้าวันนี้คุณหมูจากอุดรธานีนะครับมาสวัสดีคุณน้ำหวานอีกครั้งหลังจากที่ว่าวันนี้เขาบอกเราหลุด3รอบนะครับ
0: ใน
1: Facebook แล้วก็คุณปัญหามีให้แก้มาสวัสดีเรานะครับคุณสุมิตรสิริโชคคุณเชวรีจากเชียงใหม่วันนี้22องศาคุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์จากภูเก็ตนะครับบอกวันนี้ฝนตกด้วยแล้วก็คุณอะไรนะเขาบอกตึกเสาตะงอบ้านเราน่าจะหนักกว่าค่ะไม่มีใครตรวจพบพอความเรือหายมาเกือบร้อยชีวิตก็จบสิ้นลงแล้วก็คุณทูนทองนะครับทัพทันที่มาสวัสดีเราครับทาง Facebook ทาง TikTok นี่ก็เห็นเยอะแยะเลยนะครับคุณสนคุณสันติคุณไอออนเกิร์ลนะครับแล้วก็คุณสุภชัยคล้ายทองนะครับแล้วก็ท่านอินทรีนะครับที่มาสวัสดีเราใช่แล้วครับ
0: ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับทริปสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลว์ปาฏิหาริย์ล้านนาค่ะซึ่งเป็นทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม่2570ซึ่งจะนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศนะคะที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยด้วยค่ะ
1: ครับนอกจากนี้นะครับยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นที่ถนนคนเดินกาล่าดินเนอร์ขันโตกฟิล์มล้านนาซึ่งอาจารย์คาถาเนี่ยท่านก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตริย์เดินทาง27ถึง29พฤศจิกายนนี้นะครับ Early Bird เพียง 2,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึงวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์นพเคราะห์12ราศีจองที่นั่งและสอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์0814986322 0814986322และทาง LINE @Med107 ครับ
0: ค่ะท่านใดที่สนใจจ้องด่วนนะคะเพราะว่ามีราคา Early Bird ด้วยแล้วก็จำนวนจำกัดนะคะสำหรับจำนวนผู้ที่จะได้เดินทางไปเที่ยวด้วยกันในครั้งนี้นะคะเอาล่ะในช่วงนี้เรามาดูข่าวสารกันเพิ่มเติมเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการนะคะดิฉันก็มีแตะเรื่อง AI ทั้งผลกระทบที่จะมีต่อแรงงานนะคะจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ AI แล้วก็การทำระบบออโตเมชันอัตโนมัติหลายๆอย่างในภาคธุรกิจนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังของเราทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันบริษัทผู้พัฒนา AI ยักษ์ใหญ่หลายแห่งมีการจ้างพนักงานที่เป็นมนุษย์นะคะซึ่งเป็นคอนแทรคเตอร์นะเป็นบริษัทพนักงานภายนอกเนี่ยมานั่งอ่านและตรวจสอบแชทของลูกค้าค่ะเป็นคนอ่านจริงนะคะอ่านไปทำไมเพราะว่าเขาจะนำไปใช้ปรับปรุงและเทรนระบบ AI ให้ฉลาดยิ่งขึ้นนะคะนี่เป็นข้อมูลที่หลุดออกมานะ

0: ชื่อว่า Project Lily ของ OpenAI ก็คือ ChatGPT นะคะนอกจาก OpenAI เนี่ยก็มีบริษัทอื่นด้วยที่ใช้วิธีการแบบเดียวกันเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็น Anthropic นะคะผู้ให้บริการ Claude Google ผู้ให้บริการ Gemini นะคะและ Microsoft ผู้ให้บริการ Copilot นะคะที่มีพนักงานเป็น Contractor นี่แหละมานั่งอ่านนั่งตรวจแชทนะคะถึงแม้ว่า AI จะฉลาดเขาบอกว่าตอนนี้จะเป็น Super Intelligence แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังต้องอาศัยการประเมินจากมนุษย์หรือว่าการให้ human feedback นะคะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า reinforcement learning from human feedback นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องค่ะว่า AI เนี่ยตอบคำถามได้ตรงจุดหรือไม่ไม่มั่วข้อมูลหรือว่าหลอนนะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรม AI ค่ะในการลดพฤติกรรมประจบสพลผู้ใช้หรือการทำตัวเหมือนมนุษย์มากเกินไปนะคะแล้วก็คัดกรองความปลอดภัยตรวจสอบเนื้อหาที่ผิดนโยบายมีความรุนแรงหรือว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเราก็มีได้เห็นกันบ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมาที่มีอาชญากรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการใช้งาน AI ไปในทางที่ผิดนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าเอ๊แล้วทำยังไงดีล่ะถ้าไม่อยากให้คนอ่านแชทได้ไหมนะคะสามารถทำได้พี่โตและคุณผู้ฟังคะโดยการปิดฟังก์ชันการเทรนเขาเรียกว่า data training opt out นะคะไปที่การ setting ตั้งค่าของแอป AI เหล่านั้นแล้วก็เลือกปิดคำสั่ง improve the model for everyone นะคะหรือว่า data training เพื่อป้องกันไม่ให้คนเนี่ยมาอ่านแชทส่วนตัวของเรานะคะแต่ค่ะมีคำว่าแต่ถ้าหากว่าคุณกระทำความผิดนะคะหรือว่าก่อเหตุอาชญากรรมนะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์เข้าถึงการอ่านข้อมูล AI นะคะอ่านแบบลึกแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการดูพวกแชทอะไรต่างๆของเราด้วยมันเป็นส่วนหนึ่งในการดู Forensic หรือว่านิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าจะปิดแต่ว่าเนี่ยแหละเขาก็สามารถอ่านได้อยู่นะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าในเรื่องของการเทรนนิ่งเนี่ยไปเลือกได้นะคะว่าอยากจะปิดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าควรหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลส่วนตัวระบุตัวตนอย่างเช่นพวกพาสเวิร์ดที่อยู่ ID card number นะคะเลขบัตรประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ควรใส่ลงไปในเวอร์ชันใช้งานฟรี
1: ค่ะก็บอกเตือนกันเอาไว้นะครับว่าจะดูแลตัวเองกันยังไงแล้วก็ต้องไปหาด้วยว่าจะดูแลตัวเองยังไงนะครับเมื่อกี้เนี่ยไปค้างเอาไว้ที่เรื่องของสปป.ลาวนะครับที่ท่านผู้อำนวยการสตง.ของสปป.ลาวคุณวันแสงนะครับพงสวรรค์นะครับท่านได้ออกมาชี้แจงในเรื่องของการตรวจสอบโครงการอะไรต่างๆนานานะครับที่รัฐบาลสปป.ลาวนั้นได้ทำไปแล้วก็ผู้ที่นำโครงการนั้นไปปฏิบัตินะครับเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องของการสร้างเหมืองที่ผิดกฎหมายนะครับการงบประมาณ ที่อนุมัติไปแล้วได้อนุมัติไปร้อยหนึ่งไปสั่งจ่ายเกินร้อยอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเรียกว่าทั่วประเทศนะครับท่านบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แถลงให้กับรัฐสภาไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเราจะได้เห็นนะครับเรื่องของการปราบปรามเรื่องคอร์รัปชันจีนเขาก็ปราบกันหนักนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศนั้นสามารถที่จะก้าวพัฒนาไปได้เร็วเวียดนามก็ปราบกันหนักในช่วงไม่ถึง10ปีที่ผ่านมานี่เขาก็ก้าวไปเร็วตอนนี้ขยับมาที่สปป.ลาวแล้วนะครับเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้แล้วก็สร้างความเสียหายมากในฝรั่งเศสนะครับปรากฏว่ามันมีแฮกเกอร์ครับเขาไม่ได้ขโมยข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังครับคุณน้องน้ำหวานครับแต่แฮกเข้าไปในระบบของซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยสาขาเลยทีเดียวในประเทศฝรั่งเศสซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตเชนเหล่านี้นะครับที่โดนเข้าไปก็มีอีเล็กทราแล้วก็อินเตอร์มาร์ทแล้วก็คอร์เปอเรทีฟยูปรากฏว่ามากกว่า500แห่งทั่วฝรั่งเศสนะครับโดนแฮกเข้าไปทีนี้พอแฮกเข้าไปแล้วมันทำยังไงตอนกลางคืนห้างปิดใช่ไหมครับร้านซูเปอร์มาร์เก็ตปิดแต่ว่าระบบทำความเย็นตู้เย็นทั้งหลายอะไรเนี่ยระบบแช่แข็งมันจะต้องทำงานอยู่ไอ้คนแฮกเนี่ยมันแฮกเข้าไปแล้วมันไปเปลี่ยนคำสั่งนะครับจากที่เป็นแช่แข็งก็ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นถึง50องศาเซลเซียสทุกอย่างละลายหมดเลยตอนเช้าพนักงานกลับมาที่สาขาของตัวเองเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าของทั้งหลายไอศกรีมของแช่แข็งเมื่อมันโดน

0: เป็นความร้อนขนาดนั้นเนี่ยเป็นหลายๆชั่วโมงเสียหายไปนะครับเขาบอกว่าไม่รู้จะประเมินค่าได้อย่างไรมีพื้นที่หนึ่งนะครับเพียงแห่งเดียวเนี่ยเสียหายมากกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วนี่โดนเข้าไป500สาขาก็เสียหายแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังสร้างความผู้คนที่จะต้องไปซื้ออาหารเนี่ยก็จะไม่มีอาหารที่จะได้รับประทานนะครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวที่มาจากทาง Friends 24แล้วก็ได้มาจาก Channel News Asia ด้วยครับ
1: เห็นใจผู้ประกอบการทำไมจะต้องมาเกี่ยวกับตรงนี้นะครับเขาได้รายงานไหมคะว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุยังจับไม่ได้ใช่ไหมคะจับกลุ่มตัวได้หรือยัง
0: จับไม่ได้จับกลุ่มตัวไม่ได้ไม่ได้มาขโมยข้อมูลแต่เข้ามาเปลี่ยนระบบนะครับซึ่งเขาบอกระบบอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ตัวนี้เขาใช้ซอฟต์แวร์ของประเทศเดนมาร์กแล้วก็ผู้เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ก็บอกว่าอ่ะก็บริของเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทแดนฟอสนะครับของเดนมาร์กก็ทางบริษัทเขาก็บอกว่าก็เพราะว่าผู้ที่ใช้งานเนี่ยไม่ไปอัปเดตซอฟต์แวร์คุณยังใช้ของเวอร์ชันเก่า
1: หมายถึงผู้ประกอบการซอฟต์แวร์บอกว่าเป็นเวอร์ชันเก่าในขณะที
0: ่
1: ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งบอกว่าเป็นแฮกเกอร์หรอคะ
0: ครับคือเป็นแฮกเกอร์จริงๆเข้ามาแฮกระบบแต่ว่าบริษัทเจ้าของซอฟต์แวร์เขาบอกว่าคุณไม่อัปเดตซอฟต์แวร์ที่เป็นรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นรุ่นเก่าไอ้แฮกเกอร์มันก็เลยเข้ามา
1: เรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ค่ะตอนนี้ในฝรั่งเศสก็มีการชุมนุมประท้วงที่รุนแรงนะคะมีการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ที่รุนแรงมากเช่นกันค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากการที่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองที่อาจจะห่างไกลความเจริญนะคะเขามองว่าคุณภาพของโรงเรียนและระบบการศึกษาของฝรั่งเศสเนี่ยมันแย่มากๆนะคะคุณภาพโรงเรียนเก่ามากไม่สามารถที่จะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะยังรวมถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาด้วยที่ว่าคนพอจะมีฐานะมีเงินเนี่ยมีการศึกษาที่ดีในขณะที่กลุ่มคนชายขอบที่ยากจนเนี่ยคุณภาพการศึกษาคือต่ำมากค่ะแล้วก็เนี่ยแหละมันอาจจะเป็นผลของการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะกับสิ่งที่พี่ต้นรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักนิดค่ะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าเจาะลึกอาเซียนกับเรื่องน้ำมันรัสเซียอเมริกาจะคุยกันได้ไหมและส่งผลอย่างไรกับเรามาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้
4: ผ่าน meeting.imf.org
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร
7: 02-7407400 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายของเช้านี้นะคะเจาะลึกอาเซียนค่ะเราจะพาไปดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์และคุณวลาดิเมียร์ปูตินนะคะที่เห็นว่าต่อสายโทรคุยกันประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วทางคุณทรัมป์เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่ารัสเซียและยูเครนเตรียมจะเจรจาหยุดยิงแล้วก็มีเรื่องของเป้าหมายทางด้านพลังงานอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะแล้วคุยกันมีเรื่องการควบคุมราคาน้ำมันด้วยและทำได้จริงไหมส่งผลอย่างไรต่ออาเซียนอาจารย์ภากรพร้อมแล้วค่ะ
8: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภากร
9: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับผมครับ
1: เขาคุยกันนานเหมือนกันนะคะอาจารย์ภากร1ชั่วโมงครึ่ง

0: นี่เหมือนโทรจีบสาวโทรแบบแอล
1: ว
0: อนนานอยู่นะชั่วโมงครึ่งจะว่ามีอเจนดาจริงคุยแบบกระชับกระชับก็ได้นะคะเป็นหัวข้อหัวข้อไปแต่ว่านี่โอ้ตั้งชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังเล่นมาทำทุกอย่างเพื่อให้เสริมมั่นใจว่าการเลือกตั้งนะครับกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนับเดือนหน้าเนี่ยจะส่งผลดีต่อเขาเพราะตอนเนี้ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยนักเสี่ยงที่จะสูญเสียเสียงข้างมากที่จริงก็มีอยู่เพียงเล็กน้อยนะนะครับในรัฐสภาคองเกรสเนี่ยเพราะว่าชาวอเมริกันในตอนเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะในส่วนของการทำรับสงครามที่อิหร่านและราคาน้ำมันดีเซลในอเมริกาเนี่ยก็พุ่งขึ้นนะครับประมาณสัก 60% เลยนะนับตั้งแต่เขาเปิดฉากสงครามกับอิหร่านตั้งแต่ช่วงนับปลายกุมภาพันธ์ต้นมีนาก็ประมาณเกือบ 7-8 เดือนแล้วเนี่ยคือมันเลยทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้การเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะครับเป็นใจต่อเขาในการที่จะอยู่ต่อจนครบเทอมของเขาแล้วก็ของนักพักนะครับเพื่อลดแรงกดดันนะครับทั้งขั้วตรงข้ามในประเทศแล้วก็ในพักเองรวมถึงที่ต่างประเทศด้วยก็จีนไงแล้วก็เหล่านักพันธมิตรจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาน้ำมันอ่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กวนใจผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาโดยตลอดเนาะโดยเฉพาะการไปโยงกับสงครามที่อิหร่านเนี่ยว่าทำไปทำไมทำให้ตอนนี้ทั่วโลกเกิดปัญหาแล้วก็ในอเมริกาเองด้วยในเรื่องของความไม่มั่นคงทางพลังงานแล้วยิ่งทำให้จีนเองเนี่ยได้เปรียบหรือเปล่านะทำให้ผมได้คำนี้เพราะตั้งแต่มีประเด็นเรื่องของนะช่องแคบฮอร์มุดแล้วก็วิกฤตพลังงานเนี่ยมันกลายเป็นว่าจีนเองอ่ะก็เข้าไปแนบแน่นกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นนับกลายเป็นว่าจีนเองเนี่ยเข้าไปดีลกับรัสเซียในดีลน้ำพลังงานน้ำมันแล้วก็รวมถึงเอเชียกลางนะครับที่แนบแน่นขึ้นคือถ้าย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถึงขั้นที่มีการขยายเวลาในการนะครับยกเลิกน้ำเขื่อนคว่ำบาตรชั่วคราวน้ำมันน้ำการทะเลของรัสเซียเพื่อเปิดทางให้ประเทศอื่นเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อน้ำมันตรงนั้นได้ด้วยนอกจากจีนนะครับเพราะว่าถ้าเขายังคงนะครับตั้งกำแพงในส่วนของน้ำแบนน้ำมันของรัสเซียต่อนะครับในตอนนั้นนะครับผมทางจีนก็จะเป็นรัฐเจ้าเดียวที่มีอำนาจต่อรองในส่วนของดีลกับน้ำมันรัสเซียแล้วนี่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงมีการดีลกับรัสเซียในครั้งนี้เพื่อที่จะซื้อน้ำมันดีเซลสำเร็จรูปนะครับจากรัสเซียเพราะหนึ่งคือถึงแม้เขาจะบอกว่านะครับจะส่งมอบให้กับในตลาดโลกให้เข้าในตลาดโลกเพื่อที่จะทำให้น้ำมันราคาถูกลงเป็นการช่วยโลกนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ขอรางวัลโนเบลอีกหรอกนะครับผมนับแต่จริงแล้วเนี่ย
0: เป็นสิ่งที่กวนใจอีกเรื่องหนึ่งยังปล่อยวางไม่ได้ค่ะ
2: ซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องของที่ว่าน้ำมันในอเมริกาเองอ่ะก็มีปัญหาไงราคามันก็สูงเนาะแล้วก็ประชาชนก็เดือดร้อนโวยแหละรวมถึงขั้วตรงข้ามก็ใช้เรื่องนี้มาโจมตีโดยตลอดเขาก็เลยต้องทำเพื่อลดแรงกดดันในตรงนั้นนะครับแต่ถามว่าเพื่อโลกทั้งหมดไหมก็เพื่อตัวเองด้วยนั่นแหละครับนะครับใช่แล้วจริงแล้วหลายฝ่ายก็กังวลว่าแล้วไอ้ที่ตกลงส่งน้ำมันดีเซล 30,000 นับเกือบ 300,000 ตันนะครับจากรัสเซียให้อเมริกาแล้วตลาดโลกเนี่ยแล้วตามด้วยอีก 500,000 ตันในเดือนหน้าและอีก1ล้านนับตันหลังจากนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะเพียงพอไหมนะครับต่อการทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยนะครับดีขึ้นก็ต้องดูต่อไปครับ
1: อาจารย์ครับอย่างในช่วงก่อนหน้านี้ที่เราก็เห็นเขาก็ทำสงครามเป็นอยู่แต่ราคาน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นกระฉูดเหมือนตอนนี้เพราะว่าจีน

0: เนี่ยเขาบอกว่าจีนก็ในช่วงนั้นลดการนำเข้าน้ำมันเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้ราคามันสูงขึ้นแล้วก็ใช้ไอ้รีเซิร์ฟของตัวเองจนแบบไปล่อยหลอไปมากแล้วตอนนี้จีนก็กลับมานำเข้าน้ำมันจากที่เคยเป็น12ล้านในช่วงที่แบบลดเหลือ6ล้านแล้วตอนนี้ก็กลับมาเป็น12ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยมันจะยิ่งเป็นแรงผลักดันที่ทำให้น้ำมันเนี่ยมันจะพุ่งกระฉูดกันไปใหญ่ไหมครับเพราะว่าในช่วงโลกตะวันตกตอนนี้ก็จะเข้าสู่หน้าหนาวก็จะต้องใช้น้ำมันในเรื่องของการทำเรื่องของฮีเตอร์เรื่องความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยมาตรการของทรัมป์กับรัสเซียเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้หรอครับมันจะพอกันไ
1: หมเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่คนเขาก็มีความกังวลผมถึงบอกว่าไอ้คำที่โดนทรัมป์บอกว่าช่วยโลกเนี่ยจริงๆผมว่าช่วยลดแรงกดดันให้ตัวเองมากกว่านะครับ เพราะว่าหลายฝ่ายเขาก็มีการวิเคราะห์ครับว่าแน่ใจนะว่าที่ทำเนี่ยนะครับจะช่วยในส่วนของเครือตึงราคาโลกจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลดแรงการเมืองในประเทศเขามากกว่าหรือเปล่ารวมถึงการที่เป็นการลดแรงของจีนเพื่อไม่ให้มีความสัมพันธ์กับรัสเซียและแนบแน่นมากขึ้นคืออย่างน้อยขอเข้าไปแจมด้วยแล้วก็มีในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอีกจริงๆแหละเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าหนึ่งในนโยบายของจีนที่เขาอยู่ในสงครามอันเนี้ยเขาก็คือต้องมีการรีเซิร์ฟน้ำมันของตนเองในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการดีลกับประเทศที่เขาดีลได้อย่างเช่นรัสเซียแล้วก็เอเชียกลางรวมถึงแอฟริกาต่างๆในเรื่องของน้ำมันทำให้จีนเองก็มีอำนาจการต่อรองด้วยเหมือนกันแต่ในตอนนี้พอมีในส่วนของลูกค้ารายอื่นเข้ามาด้วยรัสเซียเองก็อาจจะไม่ต้องให้สิทธิพิเศษอะไรต่างๆกับจีนเหมือนที่เคยมาซึ่งตรงนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปแล้วโดนัลด์ทรัมป์เองก็ได้ลดแรงกดดันของตัวเองด้วยคือหนึ่งในสิ่งที่มีปัญหาคือเรื่องของภาคขนส่งของในอเมริกาครับแล้วก็ในบรรดาเกษตรกรแล้วก็คนขับรถบรรทุกหลายคนฟังว่าเฮ้ยมันดูเล็กๆมากเลยนะไม่เล็กนะรู้ไหมว่าคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นฐานเสียงของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ที่ผ่านมามีปัญหาแล้วคือแรงจูงใจของทรัมป์อันหนึ่งครับผมคือบรรเทาราคาดีเซลในประเทศตนเองซึ่งกระทบเกษตรกรและผู้ประกอบการรถบรรทุกซึ่งกลุ่มนี้หลายคนมองข้ามนะแต่จริงแล้วเป็นกลุ่มที่มีผลต่อฐานเสียงของเขาด้วยเช่นกันเพราะอย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งไปถนนสายเดียวกันก็คือถนนสายหาเสียงผมพูดอย่างนี้จะเป็นนาเซนไม่ถีบด้วยนะนะครับแต่มันคือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าคือตอนนี้มันก็ยังมีข้อกังขาว่าน้ำมันอ่ะมันเพิ่มจริงหรือเพียงเปลี่ยนนะปลายทางหรือเปล่าเพราะว่าหากรัสเซียย้ายน้ำมันที่เดิมขายให้ลูกค้ารายอื่นไปขายให้อเมริกาปริมาณรวมของโลกก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วผู้ซื้อเดิมก็ต้องกลับไปหาน้ำมันจากที่อื่นแล้วผลต่อราคาจึงค่อนข้างลิมิตอันนี้ก็ยังเป็นข้อกังขาอยู่รวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่มีนะครับสงครามอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยอาเซียนเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะซื้อน้ำมันจากรัสเซียด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรนะครับแล้วมันมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่หรือมันแค่เปลี่ยนทางอย่างที่บอกไปอย่างเมื่อกี้นะครับผมนะแต่สิ่งนึงที่ยังไม่สามารถสรุปได้เนาะนะครับก็คือหลายคนแบบบอกว่าเนี่ยที่อเมริกาทำกำลังแย่งน้ำมันราคาถูกจากจีนไหมก็ยังไม่สามารถสรุปได้หรอกนะครับเพราะจริงๆแล้วความสัมพันธ์นับพลังงานจีนรัสเซียเนี่ยมีฐานสำคัญอยู่ที่การค้าน้ำมันดิบนะครับรวมถึงตัวนับเอสโป้นะครับผ่านท่อและท่าเรือฝั่งตะวันออกของรัสเซียนะครับส่วนดีลนี้เนี่ยนะครับเน้นดีเซลสำเร็จรูปนะครับผมในถ้าให้วิเคราะห์กันตรงๆเนี่ยนะหากรัสเซียเนี่ยมีตลาดส่งออกเพิ่มอย่างต่อเนื่องอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อเดิมก็ดีขึ้นไงนะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ตอนนี้เลยว่ามันจะทำให้จีนเนี่ยเสียส่วนลดน้ำมันดิบทันทีนะครับต้องดูว่าดีลเนี่ยระหว่างตัวโดนัลด์ทรัมป์และปูตินเนี่ยนะครับจะส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับแต่แน่นอนแหละว่าทางการเมืองอ่ะมันก็ มีนะทำให้นะจีนเองก็มีนะช่อง

0: ต้แย้งเหมือนกันนะครับกับในส่วนของตัวอเมริกานะครับคือพูดง่ายว่าเมื่ออเมริกาเนี่ยยอมผ่อนคลายข้อจำกัดเพื่อแก้ปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศตนเองถึงแม้บอกว่านะครับเพื่อทั่วโลกด้วยแล้วจีนก็จะมีนะช่องโต้แย้งว่าแต่ประเทศอื่นย่อมต้องคำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงานของนะตัวเองนะเช่นกันนะนะดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่จีนเคยพูดมาตลอดว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบและแน่นอนในนโยบายต่างๆเนี่ยนะเป็นเรื่องจริงแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยอเมริกาเองนั่นแหละนะมีความไม่แน่นอนทำทุกอย่างเพื่อในส่วนของเป็นเรื่องของการเมืองของประเทศไปหมดเลยรวมถึงของเรือตนเองด้วยดังนั้นถ้าเราทำบ้างก็ไม่ผิดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์ทั้งในเชิงทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วในเชิงตัวตลาดโลกเนาะว่ามันส่งผลจริงหรือไม่นะครับผมนะเพราะว่าคือต้องบอกว่าโรงกลั่นรัสเซียเองที่ผ่านมาก็มีผลกระทบนะครับจากการนะครับโดนน้ำโจมตีโดยยูเครนนะแล้วต้องบอกแบบนี้ว่ายูเครนเองตอนนี้ก็ไม่พอใจที่อเมริกาไปดีลกับรัสเซียเพราะมองว่าเอ๊ะจะเป็นการไปช่วยพยุงรัสเซียแล้วให้รัสเซียเนี่ยมีนะกำลังในการนะทำสงครามต่อไปด้วยหรือเปล่าแล้วแต่เราก็ได้เห็นแล้วว่าโดนทำเขาก็ไม่ได้สนใจมากนะ
1: อาจารย์ครับถ้าเกิดว่า1ชั่วโมงครึ่งของโดนัลด์ทรัมป์ที่คุยกับปูตินเนี่ยถ้าเกิดว่ารัสเซียมีปริมาณน้ำมันที่จำกัดเนี่ยแฟกเตอร์เนี่ยมันจะไปง้างความสัมพันธ์ระหว่างปูตินกับสีจิ้นผิงซึ่งคบหาดูใจกันมากว่า20ปีเนี่ยได้หรอครับอาจารย
0: ์นั่นแหละครับก็ถึงอย่างที่ผมบอกไงว่าเรายังไม่สามารถด่วนสรุปได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องการที่เข้ามาแจมเพราะอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์เรื่องพลังงานของรัสเซียและจีนจริงๆเนี่ยอยู่ที่น้ำมันดิบนะครับแล้วก็พวกก๊าซอะไรต่างๆแต่ที่เขาดิวกันนั้นเนี่ยคือเป็นเรื่องของตัวน้ำมันสำเร็จรูปนะครับผมนะแต่ในระยะยาวอ่ะเอาคือพูดกันง่ายๆคือถ้าในระยะยาวเนี่ยมีการนำเข้ากันอย่างต่อเนื่องแน่นอนมันก็สามารถที่จะไปช่วยนะครับทำให้รัสเซียมีอำนาจในตลาดโลกนะมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งในส่วนของตลาดน้ำมันและพลังงานนั่นหมายความว่าเขาก็อาจจะไปนะครับลดนะสิทธิพิเศษที่มีกับจีนก็ได้นะครับกับคู่ค้ารายใหญ่เดิมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ในตอนนี้นะครับคือพูดง่ายว่าหากรัสเซียมีตลาดส่งออกเพิ่มอย่างต่อเนื่องอ่ะอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อเดิมก็อาจดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานณตอนนี้ว่ามันทำให้จีนเสียส่วนลดน้ำมันดิบทันทีนะต้องดูนะต่อไปนะครับแต่นั่นแหละผมก็นะทิ้งไว้ข้อหนึ่งว่าก็มีนักวิเคราะห์นะครับไม่น้อยเลยที่ตั้งข้อกังขาว่าจำนวนเนี่ยมันจะเพียงพอต่อให้มีการนะพยุงราคาน้ำมันโลกจริงหรอในส่วนของที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังทำอยู
2: ่
0: นะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องดูต่อไปและอย่าลืมว่าตอนนี้จีนเองก็มีข่าวว่าอนุมัติส่งออกน้ำมันเป็นรูปเดือนตุลาคมนะครับประมาณเกือบ4ล้านตันรวมเป็นซิงดีเซลและเชื้อเพลิงเครื่องบินด้วย
2: ค่ะต้องติดตามต่อไปนะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์ภากรนะคะและเรา3คนค่ะรวมทั้งดิฉันด้วยแล้วก็พี่ต้นนะคะลาไปก่อนนะคะเช้านี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่ว

0: ประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่13ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายฉบับเลยครับ
1: ค่ะวันนี้ขอเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้นายศักชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ได้กล่าวถึงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีสัญชาติออสเตรเลียเชื้อสายจีนว่าทางปปช.ได้ตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วตรวจบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพราะเห็นความผิดปกติปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจมีประเด็นที่สงสัยเช่นรายได้การชำระหนี้การชำระหนี้เงินกู้รวมถึงรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวด้วยแต่ต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นว่าจะชี้แจงอย่างไรยืนยันไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินนางสาวสุชาดาคนเดียวยังมีอีกหลายรายค่ะส่วนการตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีทรัพย์สินนั้นขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดอาจเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินในตำแหน่งเลขานุการก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่เรือนที่เป็นข่าวต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมค่ะทางด้านของนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.ก็กล่าวว่าเรื่องที่ปปช.สงสัยทรัพย์สินนางสาวสุชาดามีทั้งประเด็นมีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ทรัพย์สินผิดปกติเพราะยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงสามีของส.ส.มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยแต่นางสาวสุชาดาไม่ได้ระบุถึงอาชีพของสามีผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าในบัญชีทรัพย์สินมีการระบุหุ้นส่วนของเว็บพนันที่ประเทศคูราวเซาหรือไม่ทางนายศักดิ์ชัยก็ตอบนะคะว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลก่อนประเด็นหุ้นส่วนเว็บพนันต้องไปดูเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่แสดงมีสัดส่วนหุ้นมากน้อยเพียงใดหากพบว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จปปช.จะแจ้งข้อกล่าวหาแต่สิ่งแรกก็คือต้องให้ผู้ยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก่อนยืนยันว่าปปช.จะดำเนินการตามระเบียบมีระยะเวลาตรวจสอบ60วันขยายได้อีก30วันและหากเจอความผิดปกติจะมีเวลาอีก180วันตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินพบผิดปกติไอเดียสามีซัดไม่สัมพันธ์กับรายได้หนูโวยถล่ม5วันเยอะไปปชน.ชี้ซักฟอกตู่ยังได้4การันตีไร้ดีลส้มฟ้าแดงทักษิณยื่นขอล้างมลทินอนุทินโอเคซักฟอกเดือนตุลาคมเมินขยี้แต่ภูมิใจไทยเชื่อใจเพื่อไทยไม่มีวันปล่อยมือจุลพันธ์ลั่นรัฐบาลไร้รอยร้าวยันไม่มีสางปมแค้นเอาคืนค่ายน้ำเงินภริษยืนกรานขย่ม5วันสมเหตุสมผลที่สุดย้อนยุคลุงตู่รัฐมนตรีเป้าเชือดน้อยกว่านี้ยังจัดเต็ม4วันปัดไม่มีเปิดดีลส้มฟ้าแดงไอซ์ท้าลูกนกเข้าสภานั่งฟังอย่าหลบหลังพ่อปปช.แถลงเคลียร์2ปมร้อนนิติพันธ์อ้างฟ้องไม่ทัน3ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นปปช.เป็นกึ่งตุลาการต้องรอบคอบขั้นตอนค่อนข้างมากเกียรติศักดิ์โต้ตัดตอนชี้สำนวนตำรวจถึงมือตอนผัดที่4มีเวลาทำ36วันคดีคืบแค่ 40% จ่อแจ้งข้อหาล็อตแรกต้นเดือนพฤศจิกายนฟัน200ถึง300นายหน้าสอบตัดจบแค่2อดีตอธิบดีไปไม่ถึงส.ส.รัฐมนตรีศักชัยสอบทรัพย์สินไอเดียและสามีโอซุ่มตรวจบัญชีผิดปกติตั้งแต่ก่อนเป็นข่าวสงสัยที่มารายได้ไม่สัมพันธ์ชำระหนี้คุยพิรุธไม่แจ้งนาฬิกาหรูค่ะก็เป็นประเด็นที่รวมเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
0: ครับทางด้านของนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ครับพร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันรองเลขาธิการปปช.แถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับก็ยืนยันว่าปปช.เร่งดำเนินการอย่างรอบคอบ

0: โดยคาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาล็อตแรกครับประมาณ200ถึง300รายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ในจำนวนนี้นะครับก็มีตัวการสำคัญประมาณ20ถึง30รายนายเกียรติศักดิ์ชี้แจงครับกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา3รายได้รับการปล่อยตัวระหว่างการไต่สวนเนื่องจากปปช.จัดทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันกรอบเวลาควบคุมตัวว่าการปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าผลผิดแต่ต้องดำเนินคดีต่อไปโดยหากพบพฤติการหลบหนีจะขอศาลออกหมายจับทันทีพร้อมมีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานสำหรับเหตุสาเหตุที่มีการไต่สวนเป็นเวลานานเนื่องจากว่ามีผู้เกี่ยวข้องที่ต้องตรวจสอบกว่า 6,000 รายแบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้บริหารระดับสูงกลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มนายหน้ากว่า100สายและกลุ่มผู้เข้าสอบปปช.ระบุว่าถ้าหากเร่งทำสำนวนเฉพาะบางส่วนเพื่อให้ทันกรอบเวลาในการควบคุมตัวอาจจะทำให้การดำเนินคดีไม่ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในขณะนี้ความคืบหน้าของคดีในเชิงปริมาณอยู่ที่ประมาณ 40% แต่ว่าหลักฐานในส่วนตัวการสำคัญมีความคืบหน้าค่อนข้างมากโดยหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่ถูกกล่าวหาจะมีเวลา15วันในการชี้แจงข้อกล่าวหาและสามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน45วันก่อนจะมีการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปส่วนประเด็นความเชื่อมโยงกับนักการเมืองครับนายเกียรติศักดิ์ระบุว่าหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนี้ยังไปไม่ถึงนักการเมืองส.ส.หรือรัฐมนตรีโดยตำแหน่งสูงสุดที่พบในขณะนี้ก็คือระดับอธิบดีซึ่งมีมากกว่า1รายและแยกเป็น2สำนวนขณะที่รายงานการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่าปลายทางของเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2รายแต่ว่ายังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงส.ส.หรือว่ารัฐมนตรีครับนอกจากนี้ปปช.เตรียมให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ตรวจสอบกระดาษคำตอบจำนวน 860,000 แผ่นโดยปปช.จะควบคุมกระบวนการตรวจสอบคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน10วันนับจากวันที่13ตุลาคมนี้เพื่อให้ผลการตรวจสอบสามารถนำไปประกอบสำนวนในชั้นศาลได้ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินปปช.ทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ครอบคลุมทั้งเงินสดทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการยึดและอายัดทรัพย์สินแล้วมูลค่าหลักร้อยล้านบาททั้งนี้ปปช.ระบุว่ากฎหมายกำหนดกรอบเวลาในการไต่สวนให้แล้วเสร็จภายใน2ปีหากล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควรอาจจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับสาวไม่ถึงนักการเมืองคดีโกงสอบเส้นเงินสุดแค่2อธิบดีปปช.แจ้งละเอียดยันคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ล่าช้าระบุมี 6,000 คนโดนสอบคาดต้นพฤศจิกายนแจ้งข้อหาได้คอนเฟิร์มยังสาวไม่ถึงนักการเมืองส.ส.รัฐมนตรีสุดแค่อธิบดีมีเส้นเงินโยง2อดีตอธิบดีโกงสอบล็อตแรกจะเริ่มดำเนินการช่วงต้นพฤศจิกายนนี้ประมาณ200ถึง300คนมีตัวการใหญ่20ถึง30รายครับ
1: เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าได้เตรียมความพร้อมมาสักพักแล้วแต่ด้วยการอภิปรายครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนดังนั้นเวลาในการอภิปรายและชี้แจงต้องจัดสรรให้เพียงพอจึงเห็นว่าการใช้เวลา5วันสมเหตุสมผลที่สุดต้องรอดูการตัดสินใจของประธานสภากับการหารือระหว่างวิปฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลว่าจะเป็นอย่างไรหากให้เวลามา3วันน่าจะไม่สมเหตุสมผลหากย้อนไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาชุดที่25หรือสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการอภิปรายทั้งหมด4ครั้งจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่เยอะเท่าครั้งนี้แต่จัดสรรวันอภิปราย4วันเต็มทั้ง4ครั้งจึงบอกว่าการขอเวลา5วันสมเหตุสมผลเมื่อคำนวณตามจำนวนรัฐมนตรีถ้าตกไปอยู่3วันคงไม่สามารถอธิบายได้เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีตหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะพาดหัวเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะปัดดิวส้มฟ้าแดงปชน.แจงเว้นเชือดเพื่อไทยอนุทินย้ำ5วันเยอะไปปปช.พลวันโกงสอบตัวการใหญ่แค่อธิบดีจ่อสอบบัญชีไอเดียอนุทินโอเคเปิดซักฟอกปลายตุลาคมแต่ท้วงติงฝ่ายค้านขอเปิดอภิปราย5วันเยอะไปชี้พุ่งเป้าแค่รัฐมนตรีภูมิใจไทยไม่ทำรัฐบาลแตกแยกมั่นใจเพื่อไทยไม่ปล่อยมือรัฐบาลตั้งทีมเกาะติดศึกซักฟอกโต้ข่าวเท็จบิดเบือนข้อมูลยศชนัน

0: แจ้งเพื่อไทยรอดขึ้นเขียงไม่มีศัตรูทางการเมืองไอติมปัดดิวส้มฟ้าแดงชี้เวลาอภิปราย3วันน้อยไปปปช.โต้ทำคดีกองสอบล่าช้ายัน3ผู้ต้องหาได้ปล่อยตัวคดียังไม่จบยันไม่มีตัดตอนสาวถึงตัวการใหญ่แน่แต่แค่ระดับอธิบดียังสาวไม่ถึงรัฐมนตรีส.ส.คาดต้นพฤศจิกายนทยอยแจ้งข้อหาได้เตรียมสืบเส้นเงินส.ส.ไอเดียสอบผิดปกติปกปิดข้อเท็จจริงค่ะ
1: ครับยังมีประเด็นการเมืองอีกหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
8: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
9: เก่งที่ขับรถดึก
8: ๆเก่งที่ทำโน่ทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้โทร 02-740-7400
0: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า296ล้านบาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายกว่า40ล้านบาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายกว่า237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายกว่า1ล้านบาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการกว่า17ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะ
1: ครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับออกมาพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับบอกว่าเดือนตุลาคมยังสามารถจัดตารางได้ส่วนกำหนดการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและการประชุมเอเปกระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนโดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนเตรียมข้อมูลชี้แจงไว้พร้อมแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันนายอนุทินมองว่าอาจจะมากเกินไปพร้อมกับระบุนะครับว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่ได้มีรัฐมนตรีถูกอภิปรายมากที่สุดเทียบเท่ากับในอดีตนะครับส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยดำเนินการมาเมื่อถามว่าการยื่นอภิปราย เพียงพรรคเดียวอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันมันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วพร้อมกับระบุนะครับว่าการที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายจะทำให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องและยืนยันมั่นใจนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแม้ว่าการอภิปรายจะดุเดือดเพียงใดก็ตามทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองหัวหน้าขออภัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็พูดถึงข้อสังเกตที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกยื่นอภิปรายนะครับว่าในทางการเมืองไม่มีใครเป็นศัตรูกันทุกคนเป็นพันธมิตรกันได้โดยยกตัวอย่างในช่วงของการช่วยเหลือประชาชนช่วงน้ำท่วมซึ่งทุกฝ่ายก็ร่วมมือกันทำงานเพื่อประชาชนด้านนายเกียรติศักดิ์พุทธิพันธ์นะครับรองเลขาธิการปปช.นะครับบอกว่าก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของบัญชีทรัพย์สินรายได้นะครับของส.ส.ที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนครับอนุทินโอเคซักฟอกตุลาคมเวลา5วันเยอะไปนะครับพาดหัวอนุทินชี้5วันเยอะไปมั่นใจเพื่อไทยแนะซักฟอกในเดือนตุลาคมเชนยันไร้ศัตรูทางการเมืองไอติมยกยุคบิ๊กตู่ถลก4วันปัดดิวข่าวลับส้มฝาแดงปปช.โวคุยไอเดียก่อนเช้าปมบัญชีผิดปกตินาฬิการูครับ
0: ขณะที่เรื่องของประเด็นการเมืองนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะทักษิณยื่นพรบสันติสุขดิ้นขอนิรโทษล้างมลทินทั้งหมดอ้างอยากจะวางมือหนูให้ซักฟอก3วันปชน.โวยลั่นไม่พอทักษิณยื่นคำร้องคณะกรรมการสันติสุขขอนิรโทษกรรมล้างมลทินข้อกล่าวหาทางการเมืองทนายวินยัติเผยแม้ทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติแก่แล้วอยากทำธุรกิจส่วนตัวพร้อมวางมือการเมืองด้านฉัตรชัยชี้ขั้นตอนเข้าอนุกลั่นกรองก่อนชงคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาให้ทัน180วันค่ะ
1: ครับมาติดตามการประชุม IMF และ World Bank นะครับนางคริสตาลีน่าก็เคลียร์ว่าครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกซึ่งยังมีแนวโน้มขยายตัวประมาณ 3% ต่อปีโดยกระแสการลงทุน AI ยังส่งผลดีต่อหลายประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้จัดหาฮาร์ดแวร์สำหรับเทคโนโลยี AI ในขณะที่คาดการณ์นะครับว่าการลงทุน AI จะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วในเอเชียประมาณ 0.5-1% ส่วนกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียจะได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2-0.8% แต่ว่าอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญแรงกดดันจากภาวะช็อกด้านอุปทานพลังงานอันเป็นผลจากการขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อโดย IMF มองว่าการลงทุน AI เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความไม่แน่นอนทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่กรุงเทพมหานครนะครับบอกว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานทั้งสร้างโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยจึงมุ่งขับเคลื่อน3เป้าหมายได้แก่การยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้คนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีครับนายเอกนิติยังย้ำนะครับว่าการเพิ่มพลังให้ประชาชนต้องดำเนินการควบคู่กับการปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงของ AI โดยเฉพาะอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมกับเรียกร้องให้ธนาคารโลกนะครับหรือว่าและ IMF นะครับรวมถึงธนาคารพัฒนาพหุภาคีและนานาประเทศร่วมมือกันผลักดันให้ AI เป็นเครื่องมือสร้างงานเพิ่มผลิตภาพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับเวที IMF World Bank คึกเอกนิติชู AI เพิ่มโอกาสสร้างงานธนาคารโลกชี้ช่องบูม5สาขาแต่ IMF ยังห่วงไทยเปิดพาวิเลียนโชว์บิ๊กการเงินตบเท้าพรึบครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
9: กินเจปีนี้ไม่กินแบบคลีนกันท้อทั้งอิ่มบุญและยังอิ่มท้องอีกด้วยยังผัดผักเห็ดอบข้าวกล้องผัดกะหล่ำปีตุนโหยังได้อีกเยอะแต่ว่ารสชาติล่ะไม่ต้องห่วงเพราะแค่หยอดซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองก็ช่วยเพิ่มรสชาติที่หอมอร่อยกลมกล่อม กินสกรีนแบบนี้ไปต้องล้างจานแล้วมา
5: ก็มันอร่อยนี่นะ
9: อิ่มบุญไปพร้อมกับอิ่มทองได้ซีอิ๊วขาวสูตร1ตรา

0: แม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ติดตามก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายนะคะนางสาวจีรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเผยผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการหลังนับครบ 100% ขณะนี้การบันทึกผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี 2566 สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ค่ะทีมก้าวหน้าเฮกวาดเรียบบอร์ดสปสเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะคะแนนนำโด่ง14เก้าอี้ใช้สิทธิ์พุ่งเกิน 600% ผลนับคะแนนบอร์ดประกันสังคมเกือบ 100% ประกันสังคมก้าวหน้ากวาดคะแนนนำ7อันดับแรกทั้งนายจ้างผู้ประกันตนเลขาสปสเผยแห่ใช้สิทธิ์คึกคัก819,000 คนนายจ้างกว่า 10,000 คนคาดประกาศผลทางการใน30วันจุลพันธ์ปลื้มคนกาบัตรพุ่งพรวด 600% มั่นใจทะลุล้านขณะที่นักวิชาการชี้ผลเลือกตั้งสะท้อนคนทำงานปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ค่ะ
2: ครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับออกมาพูดถึงเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยบอกว่าสถานการณ์โดยรวมตอนนี้เริ่มคลี่คลายนะครับพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นายอนุทินก็ยังกล่าวชื่นชมจังหวัดชลเพชรบุรีนะครับที่บริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนแต่ว่าระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพร้อมกับกำชับจังหวัดทางภาคใต้นะครับตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนจนถึงนราธิวาสเตรียมแผนอพยพผู้เปราะบางนะครับผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงเตรียมเครื่องมือและกำลังช่วยเหลือให้พร้อมสำหรับในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดนราธิวาสสงขลาพัทลุงสตูลตรังและจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้โครงการปรับปรุงคลองร.1จังหวัดสงขลาซึ่งได้รับงบประมาณกว่า 700-800 ล้านบาทนะครับเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลากนะครับส่วนสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกตอนนี้ก็เกิดความตึงเครียดระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานหลังจากการเจรจาหาแนวทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่เป็นที่พอใจจนทำให้ชาวบ้านปิดถนนและตำรวจต้องเข้ามาช่วยเจรจาเมื่อวานนี้ครับโดยนายวิรวัฒน์ผสมทรัพย์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้นะครับได้ข้อสรุปเบื้องต้นให้ทดลองเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ทั้ง2บานและบานละ10เซนติเมตรนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงพร้อมกับติดตั้งท่อซิ่งเพื่อสูบน้ำบริเวณคลอง8โดยจะพิจารณาเปิดการระบายน้ำต่อเนื่องหากไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปทุมธานีระหว่างการทดลองการเปิดประตูระบายน้ำชาวบ้านฝั่งปทุมธานีก็คัดค้านครับเพราะว่ากังวลว่าน้ำจะไหลเข้าไปท่วมในพื้นที่ขณะที่ชาวบ้านฝั่งองครักษ์แสดงความดีใจครับที่มีการเปิดทางระบายน้ำโดยทั้ง2ฝ่ายก็ยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากทดลองเปิดประตูคลอง12ครบ2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็หารือร่วมกันและมีข้อสรุปเบื้องต้นคือให้ปิดประตูคลอง12เนื่องจากประเมินว่าถ้าหากเปิดต่ออาจจะทำให้น้ำไหลวนกลับไปทางอำเภอองครักษ์ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับองครักษ์ปทุมสุดทนม็อบน้ำเดือดบุกจี้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำด่านด่วนนะครับรัฐบาลสั่งสกัดท่วมภูเก็ตศึก2น้ำจังหวัดปทุมครับชาวบ้านอำเภอองครักษ์เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานด้วยความตึงเครียดทดลองเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ก่อนจะเสริมการระบายผ่านคลอง13และ8วันน้ำย้อนท่วมปทุมธานีครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวประเด็นเรื่องของน้ำท่วมด้วยค่ะเป็นภาพชาวองครักษ์จังหวัดนครนายกฮือรวมตัวปิดถนนรังสิตนครนายกบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจี้เปิดประตูระบายน้ำเนื่องจากถูกน้ำท่วมขังนาน15วันเจ้าหน้าที่กรมชลประทานรู้เจรจาก่อนยอมเปิดประตูเพิ่ม10เซนติเมตรค่ะ ส่วนพาดหัวใหญ่

0: ของข่าวสดนะคะน้ำราชบุรีทะลักจมเขาย้อยท่วมทันที300หลังวิกฤตหนักอพยพด่วนบางปะอินยังทุกข์ระทมชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากองครักษ์เดือดห้ามวุ่นคือเปิดประตูระบายน้ำเขาย้อยเพชรบุรีวิกฤตน้ำยังท่วมสูงไหลเชี่ยวเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุออกจากพื้นที่ส่วนลุ่มแม่กลองเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มดีขึ้นหลังเขื่อนใหญ่ชะลอการระบายแต่แปดริ้วยังโดนพิษน้ำทะเลหนุนเล่นงานนายกประชุมบก.ปพช.เผยจ่ายเยียวยาแล้ว 130,000 ครัวเรือนรวมกว่า 1,000 ล้านบาทสั่งผู้ว่าภาคใต้รับมือฝนเชื่อเอาอยู่เพราะลงไปร่วมวางแผนล่วงหน้าตั้งแต่ต้นตุลาคมที่ผ่านมาชาวองครักษ์ฮือเปิดประตูระบายน้ำธัญบุรีก่อนเจรจากันได้ลงตัวค่ะและมีอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพกระแสน้ำเชี่ยวกรากทะลักท่วมบ้านเรือนที่ตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีหลังน้ำจากจังหวัดราชบุรีไหลหลากเข้าพื้นที่ชาวบ้านเดือดร้อนหนักกว่า300หลังสถานการณ์วิกฤตต้องเร่งอพยพด่วนค่ะ
1: ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดถึงกรณีประชาชนในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีกังวลเรื่องของสารเคมีและกากอุตสาหกรรมรั่วไหลปนเปื้อนมากับน้ำท่วมนะครับสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยยืนยันว่ากระทรวงอุตสาหกรรมติดตามและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องโรงงานบางแห่งที่ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายอย่างชัดเจนถูกติดประกาศตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการห้ามนำวัตถุดิบโรงงานและก็ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของออกนอกโรงงานพร้อมทั้งสั่งการให้โรงงานที่มีบ่อหรือว่ากากอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะมีน้ำไหลออกมาใช้ผ้าใบคลุมนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายนอกจากนี้มอบหมายให้ว่าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการอุตสาหกรรมจังหวัดสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอย่างเข้มงวดรวมถึงโรงงานที่มีข้อสงสัยเรื่องของการใช้นอมินีหากพบว่ามีการกระทำผิดตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายจะดำเนินการสั่งปิดโรงงานทันทีครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเร่งเยียวยาน้ำท่วมกว่า 1,000 ล้าน 1.3 แสนครัวเรือนเพชรบุรีอ่วมน้ำทะลักจับตาเขื่อนเร่งระบายน้ำปราจีนสารเคมีรั่วไหลครับ
0: และขอปิดท้ายที่ประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวจากข่าวสดค่ะแห่ร้องตุนดินเรียนภาษาจีนอ้างมอดังฉงชิ่งเหยื่อครึ่งร้อยเหยื่อทั้งเด็กและผู้ปกครอง11รายจากกว่าครึ่งร้อยร้องปคบถูกสถาบันสอนภาษาจีนดังหลอกสมัครเรียนคอร์สซัมเมอร์ที่วิทยาลัยดังเมืองฉงชิ่งประเทศจีนเสียหายรวมกว่าล้านบาทเผยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายละ 3-50,000 บาทต้องเดินทางแล้วตั้งแต่ 10-24 ตุลาคมแต่พอถึงวันนัดหมายกลับไม่ได้รับตั๋วเครื่องบินรวมทั้งหนังสือเชิญก่อนแจ้งเลื่อนเป็น 12-26 ตุลาคมพยายามตามเรื่องไปก็ถูกบล็อกช่องทางติดต่อเขี่ยพ้นกลุ่มไลน์เมื่อครูผู้ประสานทำกิจกรรมสอบถามไปยังวิทยาลัยอาชีวะที่ฉงชิ่งได้รับคำชี้แจงว่าไม่ได้ร่วมดำเนินการโครงการใดๆกับสถาบันสอนภาษานี้ด้านเพจเตือนภัยลุยจีนปูดอีกสถาบันศึกษาแห่งนี้เทลูกค้ามา2ปีติดแถมตุนจัดประกวดแข่งขันภาษาจีนอีกตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับติดตามได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้คุณสัจจิธรสังทงธนะและผมภูเบศุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เยมินแหวนเครือประชุม IMF World Bank คาดเงินสะพัด 2,200 ล้านบาทการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้หลังคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 15,000 คนและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศราว 1,050 ล้านถึง 2,250 ล้านบาทจากการใช้จ่ายด้านโรงแรมร้านอาหารและการท่องเที่ยวรวมทั้งการช้อปปิ้งซื้อของตามห้างสรรพสินค้าและย่านธุรกิจสำคัญของกทม.เช่นย่านราชประสงค์พบมีชาวต่างชาติออกมาเดินท่องเที่ยวเป็นครอบครัวและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากสะท้อนภาพความคึกคักอย่างค่ำคืนได้เป็นอย่างดีโดยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรประเมินว่าการประชุมดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นต่อหุ้นกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวร้านอาหารและศูนย์ประชุมอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นนอกจากเม็ดเงินจากผู้เข้าร่วมประชุมแล้วไทยยังใช้เวทีระดับโลกครั้งนี้นำเสนอศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในระยะยาวซึ่งอาจเป็นโอกาสต่อยอดการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลขณะที่คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาเผย AI ฉลาดและทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นกฎหมายแบบเดิมไม่เพียงพอจะควบคุมจึงต้องจัดเสวนา Law in the Age of AI โดยในการประชุม IMF และ World Bank เมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีการหยิบยกประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับผลกระทบทางเศรษฐกิจกฎหมายและการจ้างงานขึ้นมาเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของโลกยุคใหม่ในช่วงการประชุมคณะนิติศาสตร์จุฬาได้ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการเสวนาในหัวข้อ Law in the Age of AI ร่วมกับเครือข่ายภาคีเพื่อสะท้อนว่ากฎหมายธุรกิจการเงินและการแพทย์จะต้องปรับตัวอย่างภายใต้แรงกระแทกของเทคโนโลยี AI และวิกฤตเศรษฐกิจโลกกฎหมายยุค AI มุมมองระดับโลกและการประยุกต์ใช้จริงในภาคสุขภาพAI กำลังเปลี่ยนแปลงกฎหมายสถาบันและระบบสุขภาพอย่างไรซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์ทวีแจ่มทรัพย์คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าการเสวนาครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพราะกฎหมายเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและอยากให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายโดยปัจจุบัน AI มีความฉลาดและทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นกฎหมายแบบเดิมจึงไม่เพียงพอจะควบคุมส่งผลให้เกิดความท้าทายใหม่ๆที่ต้องออกกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะซึ่งLaw in the Age of AI เป็นแนวคิดบริบททางการศึกษาและหัวข้อทางวิชาการที่ว่าด้วยการปรับตัวของระบบกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและวิชาชีพนักกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิว

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่ง

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ่อปีจากเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีกับพันธุ์พื้นมังกับเบาตู้กระพุ่มหัวเฉาของวันอังคาร13ตุลาคม2569นะครับเบาตู้ก็ทำหน้าที่รายงานเข้ากันเหมือนเดิมของวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของน้องนุ่มครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้กับทางรายการ13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนะครับทางรายการก็ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันที่สุดที่ห้ามไม่ได้นะครับแล้วก็มีหลายฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับนายกสมาคมเทศบาลนครและเมืองก็ได้โพสต์นะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นกันนะครับแล้วก็มีหลายฐานนะครับที่ได้โพสต์แล้วก็มีกิจกรรมนะครับหลายฐานก็มีการจัดกิจกรรมโมเตชาวบ่าวตู้ก็ได้รับไลน์นะครับจากอาจารย์ชำนี้เพชรรักนะครับอาจารย์ก็ส่งข้อความมาให้นะครับนะเป็นแบรนเนอร์ว่าเชิญทานข้าวฟรีนะครับเชิญทานข้าวฟรีร้านข้าวแกงผีล่วงตลาดสำเปาทองนะวันนี้แล้วนะครับวันอังคารที่13ตุลาคม2569ถวายเป็นพระราชกุศลในล่วงรอเก้าไม่มีทรงไม่มีตักกระบันให้ทานที่ร้านอย่างเดียวทวันเริ่มตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าโค้งอีเม็ดนะครับก็ไม่รู้เม็ดหรือยังนะครับบ่าวตู่จัดรายการเสร็จประมาณ9 นาฬิกา ไม่รู้ไปทันหรือเปล่านะครับนะอ้าวนี่แหละผีล่วงนะครับผีล่วงแกทำทุกปีนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณ อาจารย์ชำนี้กันนะครับที่ส่งข้าวมาให้บ่าวตู่ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษดีๆพันนี้นะครับและท้ายดีแล้วกินข้าวแกงราดผีลวกเสร็จแล้วก็แวะกินกาแฟที่อเมซอนหน้าซัมโพทองและสุดยอดที่สุดเลยนะครับที่จอดรถได้ก็สะดวกสบายนะครับจะนัดเอื้อน มานั่งคุยนัดทำงานทำการวันก่อนบ่าวตู้นะครับบอกโอสันทัด ชวนไปนั่งตีรันอาจารย์ชำนี้แหละนะครับนาทีลูกเช้าโนงทิพวันเพชรรักนะครับเป็นผู้บริหารเนี่ยนะก็ไปนั่งกินด้านล่างนะครับเพราะมีการปรับปรุงข้างล่างนะครับไม่ร้อนติดแอร์อย่างดีแล้วก็สามารถนั่งเป็นทีประชุมเล็กๆกันได้นั่งคุยกัน6-7 คนสบายสบายหรือจะปรับเป็น10 คนก็สบายสบายได้เหมือนกันนะครับก็แวะเวียนกันไปอุดหนุนกันนะครับนะน้องทิพวรรณเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยานะขอความปักพวกเพื่อนๆนะครับไปอุดหนุนกันให้กันนะแล้ววันเที่ยงครับพอหิวข้าวก็ไปนี่แหละคุยพี่ดมพี่ก็ไม่ใช่พี่ดมพี่ นี่แหละนะร้านลำพูซ่อง นึกชื่อพี่บ้าเราไม่ออกแล้วนะครับผมก็ลำพูซ่องนะครับนะวันเที่ยงเนี้ยฝากคุณพ่อคุณแม่พาลูกพาล้านไปกันแบบครบครัวนะไปที่ร้านลำพูซ่องนะปากน้ำไปกันไม่ยากถนนหนทางก็สะดวกสบายก็คว้าร้านกันตรงนี้ไปกันนะครับเอานะจากร้านพี่ล่วงที่วันนี้จัดกิจกรรมกินข้าวฟรีทานข้าวฟรีนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงถือศีลกินเจนะครับรายฐานก็ถือศีลกินเจกันนะครับบ่าวตู้ก็อาศัยช่วงนี้นะครับกินแต่เจอย่างเดียวนะครับกินแต่เจอย่างเดียวก็กินไปทานที่ศาลเจ้าที่มุติตาจิตธรรมสถานแล้วก็ที่มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนะครับที่มีคุณพีสุนทนวังพัฒนาทนนะครับเป็นประธานมูลนิธิอยู่ตอนนี้นะครับก็ไปทั้งสองแห่งนะครับนะสลับกันไปนะครับก็ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเนี้ยก็มีกิจกรรมนะครับเป็นการจัดขบวนแห่เทพเจ้านะครับก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับเสร็จแล้วทางจุดลูกทงลูกทัดกันนะเลือกลูกทัดกระดาษเออานป่านเพมดนะครับผมท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับคือนั้นให้ลูกน้องทีมงานนะครับไหว้บรรเทาซาเพยไหว้ซาสุขสิ่งแวดล้อมชีดล้างทำความสะอาดถนนโอ้ถนนหนทางสะอาดสะอานนะครับหลังจากที่ว่ามีกิจกรรมผ่านไปแล้วนะครับเมื่อวันที่11ก็ต้องขอชื่นชมการทำงานนะครับจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันนะครับนะที่ตั้งอกตั้งใจทำงานกันนะครับเราก็มาดูกันนะครับเรื่องของตอนนี้นะครับรายฐานนะครับนะ

ทางท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เดินทางมาไกลให้พวกเขาให้พวกเรานะครับให้พวกเขาพวกเราได้ยินชมความงามนะเสน่ห์นะครับของชาวอุบลนะครับนะเมื่อวันที่12นะครับทางนายกประเสริฐบุญประสบนะครับก็ให้กำลังใจทีมช้างเทียนวัดซี่แซงทองนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีต้นเทียนแห้งศรัทธาทูตวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพพลังศรัทธาแล้วก็เป็นเชื่อมสายสัมพันธ์ของสองภูมิภาคให้เข้ากันนะครับนายกประเสริฐบอกว่าผมพร้อมจะสนับสนุนทุกความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนะครับตอนนี้รถต้นเทียนก็จะอยู่ที่วัดพัฒนารามนะครับก็สามารถที่จะไปอะไรนะไปทำบุญไปชมไปอะไรก็ได้นะครับนะให้กำลังใจกับทีมฉังนะครับที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ขอเชิญนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับท่านก็ได้ข่าวไปให้กำลังใจนะครับรถต้นเทียนจากอุบลนะครับที่วัดหลวงพ่อผัดนะครับผมอ้าวนั่นก็นายกประเสริฐบุญประสบนะครับผ่านไปนะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับปาโซภาการจนาครับก็ทำนี่เลยนะครับก็เรียกว่าทำเรียกว่างานปลายประชาสัมพันธ์นะครับ ทอดพระป้าแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับช่วง 23-21 ตุลาคมนะครับก็ 23-31 ตุลาคมก็จะมีนิทรรศการนะครับงานประเพณีชักพระ25ตุลาคมนะครับจะมีพิธีฉลองถ้วยพระราชทานนะศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะ26-27ครับ26-27การแข่งขันเรือยาวนะอันนี้ก็จะแข่งกันที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี26ตุลาคมนะครับนะกิจกรรมวิ่งพรมน้ำมนต์นะอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่คนสนใจสมัครกันมากมายนะครับกิจกรรมวิ่งพรมน้ำมนต์นะครับที่สะพานนฤทธิ์นะครับ27ตุลาคมพิธีจักปุ่มเมืองปุ่มพระป้านาบานพิธีเปิดงานแล้วก็ขบวนแห่เรือพนมพระทางบกและศาลากลางจังหวัดนะครับนะจะเริ่มจากศาลากลางจังหวัด28ตุลาคมนะครับการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็พิธีเปิดเรือพนมพระทางน้ำนะครับที่สะพานนฤทธิ์นั่นหมายความว่าคืนวันที่28เราก็จะได้ชมความสวยงามของแสงสีเสียงอันนี้น่าไปมากนะครับนะเพราะว่าอลังการงานสร้างนะครับ29ตุลาคมพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานที่ศาลากลางจังหวัดแล้วก็30ตุลาคมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนางตะลุ่งนะครับที่สะพานนฤทธิ์นี่ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นสำคัญสำคัญนะครับให้ครับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับทราบจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบนะครับได้มาเที่ยวมาชมงานกันนะครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมงานประเพณีนะครับที่จะมีขึ้นนะครับนะแล้วก็ล่าสุดครับล่าสุดนะครับท่านผู้ว่าจุมพจน์วรรณชัดสิรินะครับนะก็เป็นประธานในการประชุมนะครับที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีชั้น3นะครับปาโซภาการจนานะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายครับให้กับดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมนะครับเตรียมความพร้อมในการจัดงานนะครับประเพณีชักพระทอดพระป้าแล้วก็แข่งเรือยาวนะครับประจำปี2569ครั้งที่3นะครับทับ2569ก็มีท่านผู้ว่าจุมพจน์วรรณชัดสิรินะครับเป็นประธานในการประชุมนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ติดตามความ ก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน กิจกรรมในความรับผิดชอบของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างอบจ.กับเทศบาลนะครับแล้วก็ท้องที่ท้องถิ่นวัดวาอารามต่างๆนะครับก็จะทำให้กิจกรรมโดยเฉพาะไฮไลท์วันที่27ครับ

วันที่27นะครับบ่าวตู่ก็จะไปนั่งรายงานข้าวนะครับที่หน้าสลากกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็อาจจะคลุกคลักคลุกคลักมั้งแหละนะครับเพราะว่าคนมาร์กนะครับช่วงนั้นจะลิกเลี้ยงนะครับการจราจรนี่ก็จะผันเปรื่อการจราจรก็จะติดขัดนะครับหน้ารถราก็มาร์กนะครับหลายคนก็จะไปนู่นไปนี่นะครับนะก็ต้องเคลื่อนไหวกันตลอดนะครับนี่ก็เป็นงานประเพณีฉับพราทอดพระปานะครับก็เลื่อกี่วันแล้วนะครับ9วัน10วันแล้วนะครับนะที่งานจะมาถึงนะครับงานจะมาถึงนะครับนะนี่ก็ทางอบจ.ก็ทำคลิปนะครับว่าจะเป็นเรือพนมพระนะครับทุกลวดลายล้วนสร้างด้วยความพลังศรัทธานะครับนะนี่ก็รวมกันสืบสานนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับผมก็ผ่านไปนะครับในเรื่องของงานประเพณีนะครับงานประเพณีประจำปีนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานความเคลื่อนไหวกันตรงนี้ให้ทราบนะครับเราก็มากันที่เรื่องอะไรกันต่อนะครับก็มากันที่เรื่องของทางเทศบาลตำบลวัดประดู่ครับเทศบาลตำบลวัดประดู่ครับมอแต่ว่าก็มีการจัดกิจกรรมนะครับท่านนายกวรพลคงอุดนุนนายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ครับก็ได้มอบหมายให้นางสาวนายนาพูนเพียรพรมประธานสภาครับในนามประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดประดู่นายสรายุทธเทพนวลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลแล้วก็หน่วยส่วนหน่วยงานต่างๆนะครับนะรวมครับกลุ่มสตรีแล้วก็ชาวตำบลวัดประดู่รวมใจผักน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมแรงรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน600ดอกนะครับที่องค์ซี่สุนทรอาคารเดชรัตสังเทศบาลตำบลวัดประดู่ครับเพื่อเตรียมความพร้อมชายสำหรับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงนะครับจัดทำเสร็จเรียบร้อยนะครับนะ600ดอกนะครับผมนะก็ทำกันนะครับโดยความตั้งอกตั้งใจนะครับก็เป็นเนื่องในอีกกิจกรรมนะครับที่มีขึ้นนะครับของเทศบาลตำบลวัดประดู่ครับเอามีอะไรกันแล้วนะครับนะข้าวของเทศบาลตำบลวัดประดู่นะครับผมก็ในส่วนของเทศบาลก็ได้ส่งนักเรียนนะครับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลวัดประดู่นะครับก็คือโรงเรียนเทศบาล1นะครับเทศบาล2นะครับ2เทศบาลนะครับมีนักเรียนเพียงพอนะครับที่จะส่งนักกีฬาแล้วก็ส่งนักกีฬาประเภทเซปักตะกร้อนะไปแข่งที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะนี่ก็ส่งนักกีฬาเข้าไปทำการแข่งขัน1ทีมนะครับน่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คอยว่ากันนะครับน่าเพราะว่าพระจำนวนนักเรียนก็ยังมาร์กกันแหละมาร์กแต่ว่าอาจจะไม่มาร์กถ้ากับโรงเรียนเยอะๆถึงเขาได้เปรียบที่จะมีอะไรนะตัวเลือกอันนี้สำคัญนะครับผมอ้าวเทศบาลตำบลวัดประดู่ก็ผ่านไปนะครับเราก็มาแลกันถึงเรื่องของช่วงนี้ฝนฟ้าตกนะครับนะฝนฟ้าตกอาจจะมีคำเตือนเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบครับมีการเตรียมกระสอบทรายนะท่านที่ว่าบ้านอยู่ที่หลุมที่ไร่ที่ต้องการจะป้องกันน้ำท่วมน้ำไรไปขอกระสอบทรายได้นะครับที่เทศบาลนะครับผมในประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับเอาเราก็มากันอะไรกันแล้วนะครับนะเรื่องงานนี้นี่พอดีปักพวกในวงการนะครับวงการนี่แหละสื่อมวลชนเรานะครับเราก็จำรู้จักว่าฉังเจี๊ยบนะฉังเจี๊ยบแกก็เป็นตากล้องนะครับเป็นตากล้องนะครับแกก็ไม่รู้ไปทำไรแถวๆนาโรงแรมไดมอนด์พลาซ่านะครับแกก็เห็นคุณสุงอายุนะครับแล้วก็เด็กอีคามนุ่นนะครับเห็นแกก็เลยอาซาพาเด็กนะครับพาเด็กคามนุ่นจากตรงคามไดมอนด์เนี่ยนะครับไปที่หน้าโรงแรมไดมอนด์อาจจะไปขึ้นรถขึ้นไรต่อได้พนันแล้วนะครับนะแกก็ไปส่งเซ็ตถึงค่าอีลบ
นะครับ

นะก็ไม่ดูเดินนะข้ามอีทาเลยนะครับก็รถชนนะครับรถชนก็เสียชีวิตนะครับหมดแต่ว่าแต่ซื้อนี่แหละนะครับผมที่หน้าโรงแรมไดมอนด์พลาซ่าก็เป็นช่างภาพนะครับนะที่แกก็ช่วยงานสังคมนะก็ทำมาช่วยงานสังคมมาตลอดนะครับนะก็ถือว่าเราก็สูญเสียคนที่ว่าทำงานเพื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปอีกคนนึงนะครับนะจากอุบัติเหตุนะครับนะหมอแต่ว่าแต่ซื้อนี่แหละนะครับนะเราก็พอดีก็กำลังหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลว่าแกชื่อไรรายละเอียดชื่อไรอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะว่าป่าวตู่ก็ไปเห็นนะครับของผู้ใหญ่จงนะครับนะผู้ใหญ่จงนะครับผู้ใหญ่จงแกก็โพสนะครับโพสเนี่ยภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกันนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับฉังเจี๊ยบนะครับฉังเจี๊ยบครับก็เลยขออนุญาตตั้งศพบำเพ็ญกุศลศพที่วัดธรรมบูชานะครับนะเดี๋ยวตาบอกขอสันทัดจะเสมนไม่เห็นว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญทำไรกันสักคืนหนึ่งได้ปันนี้แหละนะครับผมเอาเดี๋ยวนะครับเราไปอ่านในโซเชียลสักคิดหนึ่งนะครับนะมีนิวัฒน์จิตราภิรมย์พงศ์ทรัพย์สันติธารายนนะครับคุณหมอนงนะครับสิริพงศ์นักเวทนะครับตาวนมะพร้าวทอดเสื้อนะครับพิกัดของตาวนอยู่ที่แยกคุมปรูนะครับปิญโยแก้วพิชัยนะครับรัชตประโพนคุมไทยนะครับปิญโยแก้วพิชัยฝั่งทิทากระด้านคีรีรัตนะครับรัชตประโพนบอกว่าวันนี้อากาศดีกว่าเมื่อวานนะครับผมก็ทิทากระด้านบอกว่าเด็ดเปรี้ยงนะครับนะก็ในขณะที่ว่ามีคำเตือนนะพิติกนะครับพิติกตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วไม่รู้ไปสงสัยไปส่งตายายหรือที่ไหนหรือเปล่าสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมโอเคบอกว่ามาโตที่อเมซอนหน้าสมอทองไม้ครับก็ไปที่อันแหละนะครับผมขอบคุณพิติกนะครับพิติกเลยมารัวๆซิตี้เนตเฮงทับนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เดินทางไปกทมหรือยังบังโรนนครซีนะครับสวัสดีถ้าปวดมือได้เนี่ยนะครับนะโทร5โมรนได้นะครับที่091-040-6562นะครับนะยู่เยืองโรงไม้อำนวยพันธ์พ้นการรัดนะการรุนรัดอ๋อภูมิโรงไม้อำนวยพันธ์การรุนรัดนะครับนะตรงนั้นนะครับก็ไปใช้บริการครับบังโรนได้นะนะครับผมนะครับพี่ติ๊กบอกว่าเรือพนมพระนะครับที่จะไปจอทีหน้าอำเภอการดิษฐ์คืนวันที่23-25อ๋อจะมีการสมโพธิทีหน้าอำเภอนะครับก็อันนี้ก็พี่ติ๊กก็ส่งข้าวมาให้นะครับนะการสมโพธิเรือนะครับ23-25ทีหน้าอำเภอนะครับนะกองอำเภอการจนดิษฐ์นะครับอำเภอไหนนะครับนะจะส่งข้าวมาก็ผ่านมาได้ทางโซเชียลของอสมทเรานะครับผมนะ8:30 น.นะครับ บาตูขอบคุณนะครับตูเดคาเฟ่นะครับโดยคุณพีสมนัทพริมแก้วนะครับเชฟตูนะครับจากสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมนะเบเกอรี่ร้อยๆสดไม่ทุกวันจากตูเดคาเฟ่นะครับนะที่นี่สุดยอดครับน้ำนะครับน้ำเครื่องดื่มอะไรเนี่ยวัตถุดิบนะบางย่างก็นำมาจากท้องถิ่นอุดหนุนท้องถิ่นนะเดอะบีชนะครับก็นำมาพราวคงในบางนะครับมาเป็นเครื่องส่วนหนึ่งของการผลิตนะครับนะก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรในบาง นะครับไม่ว่าจะเป็นบางไทรบางชนะบางใบไม้ทุกบางนะครับนะเราก็ได้อุดหนุนนำมะพร้าวจากในพื้นที่นะครับก็ไปอุดหนุนก็ได้นะครับนำมะพร้าวโดยเฉพาะเดอะบีท โดยเอาอเมริกาโน่ราดไปข้างบนนะครับปั่นเลยอู้ร้อยหมากครับพี่น้องนะพี่ชมพาเราไปชิมประจำนะครับนะนี่ถ้าว่าเร่งว่าได้พาไป เดี๋ยวแกโทรมาเล่ากี่กันชวนแล้ว นะครับผมขอบคุณกันตรงนี้กันนะครับสำหรับตูเดคาเฟ่นะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทพัฒนาปันปั๊ม

0: นะครับเดี๋ยวประตูย้ำเบอร์โทรให้อีกทีนึงนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่บริษัทพัฒนาพันปั๊มนะครับ0923709393นะครับนี่เบอร์โทรนะครับที่แปลงพอครับแล้วก็ที่สำนักงานในรัฐ0772725531นะครับผมห้างไปตรงกองไปซ่านนะครับมิสูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับพิกัดชั้น3เซ็นทรัลพลาซ่านะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะช่วยกันอุดหนุนสหกรณ์นะครับนะก็ควักนะครับข่าวสารจากถุงกุลาร้องไห้ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีกันนะครับผมน้องนุ่มครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเราจะไปดูคอมเมนต์ใน TikTok กันบ้างนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆนะครับที่ท่านผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามากันนะครับพักกันสักครู่เดียวครับผม
1: Mcard Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ0840988890
3: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำเนิดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
5: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนร้องบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสปูทอน8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

อ้าวนะครับพร้อมนะครับในช่วงที่สองนะครับก็จะเปิดดูคอมเมนต์นะครับนะที่ในต่อในทิกต็อกนะครับมีท่านใดข้ามาในช่วงนี้มั่งนะครับผมก็มีพี่ชายสุราษฎร์นะครับนะข้ามาสวัสดี

รักตัวเองให้มากนะครับสวัสดีนะครับคนที่อบจว่าเทศบาลนำเข้าไปค่ายเรื่องอะไรนั่นเนี่ยประตูก็อ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับนะคนที่อบจเทศบาลน่าจะเข้าไปช่วยเรือบางนะครับก็คดทำคู่กันไปนะครับผมส่องทีส่องแห้งนะครับผมนี่ก็ทีว่ามีคอมเมนต์เข้ามานะครับในต่อTikTokนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะนี่ก็ทางโซเชียลนะครับเราก็ได้มีรายฐานก็เข้ามาติดตามนะครับกันอย่างหลากหลายนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณโกเซงโรงสกรีนในลึกรับผลิตเสื้อพิมพ์ลายทุกชนิดนะครับก็สวัสดีพี่บ่าวตู้ประชาสัมพันธ์งานแข่งเรือยาวประเพณีงานชักพระระยะตามนี้ครับกำหนดการจับฉลากแบ่งสายแข่งขันเรือยาวประเพณีชักพระทอดพระปลาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันพระที่22นะครับเวลา10 นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น7สำนักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีวันที่22จะมีการประชุมนะครับโดยมีประเภทเรือ 20-22 ฟรีพายนะครับภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีธงประดูเทศบาลตำบลวัดประดูซิ่งประดูเทศบาลตำบลวัดประดู9นาทีโซวันดีเพชรสาววิตรีลูกวัดโพวัดโพธาวาสเพชรศรีวิชัยอบต.ปากฉลุยธิดาผู้เรียงเทศบาลตำบลภูมิเรียงนางพญาโพเทศบาลตำบลภูมิเรียงแล้วก็ประเภทเรือ30-32ฟรีพายโอเพ่นเพชรประดูเทศบาลตำบลวัดประดูเทพผู้เรียงเทศบาลตำบลภูมิเรียงแล้วก็เส้งสวัสดิ์โซวันดีเคยคือโอเคคือลูกวัดโพวัดโพตาวาดรุงตะวันอบต.ปากฉลุยเรือซี่ครินทิพย์โรงเรียนเมืองลังส่วนไข่ทองส่วนซี่โรงเรียนส่วนซี่วิทยาเทพชาลายันเทพชายาลายันช้างนกสะพานเล็กแล้วก็เทพภูเรียงเทศบาลตำบลภูมิเรียงยุงทองวัดโพตาวาดนะครับแล้วก็มีรอยืนยันอีกสองทีมเรือยาวประเภท5ฟีพายนะครับเรือชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับผมประเภทชายก็มีชุมชนนะครับ1 2 3 4นะครับนะนี่ก็ประเภทยิ่งก็มี4ชุมชนนะครับผมเขตพัฒนาชุมชน1 2 3 4นะครับแล้วก็จะมีการไล่สดนะครับผ่านไทยลองโบ๊ทนะครับไทยลองโบ๊ทนะก็ติดตามไลฟ์สดกันได้นะครับนะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับเพราะว่าจะมีทีมมืออาชีพนะครับในวงการเรือโดยเฉพาะนะครับมาบรรยายนะก็ติดตามกันได้นะครับผมนี่ก็เป็นขอบคุณโกเซ็งโรงสกีในลึกนะครับรับผลิตเสื้อพิมพ์ลายทุกชนิดนะครับขอบคุณมาที่ส่งข้าวมาให้บ่าวตู้กันนะครับผมขอบคุณอย่างสูงนะครับผมก็อ่านให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้นะน่าจะยังไม่หมดทีนะครับวันนี้ร้านข้าวแกงผีล่วงนะร้านข้าวแกงผีล่วงที่หน้าที่สัมภาวทงนะครับนะให้ทานฟรีกินฟรีนะครับทานที่ร้านนะไม่เอากลับบ้านนะไปกินที่ร้านได้เลยนะครับบ่าวตู้ก็เป็นลูกค้าของร้านผีล่วงประจำเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ละน่าจะไม่ทันนะไม่นะพอดีป่าตู้กินเจ้กันว่างี้นะครับไปกินที่ซานเจ้านะแทนนะครับก็กินข้าวแกงที่ร้านพี่ลุงเสร็จแล้วก็แวะกินกาแฟหน้าสัมภาวทงที่ร้านอเมซอนเลยนะเนี้ยนะครับนะกาแฟที่นี่ก็ผ่านเลยนะครับผมแล้วก็ตอนเที่ยงๆไปนั่วกินข้าวปีนอันทะเลนะครับร้อยๆที่ปีดำรงนะครับที่ลำพูซ่องโอ้ตาร้อยเละเอานะเราก็มาต่อวันที่อะไรกับเรานะครับมียังมีข้าวเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้าวนะครับก่อนที่จะเปิดไส้กันนะครับผมก่อนที่จะเปิดไส้นะครับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่านพ่อรุ่นชัยเรืองรักครับนะก็แจ้งข้าวประชาสัมพันธ์มาให้กับบ่าวตู้นะครับว่าทางโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับ

ปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา2570นะครับในวันอาทิตย์จะเริ่มรับวันที่5มกราคมถึง5กุมภาพันธ์2570พ่อแม่พี่น้องครับที่มีลูกหลานชอบกีฬานะครับอยากจะให้ลูกได้เรียนกีฬาเพราะว่าที่โรงเรียนกีฬาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับนะมีอาหารกลางวันที่เรียกว่าจัดสไตล์โรงแรมแล้วก็อาหารก็สไตล์โรงแรมคุณภาพขับแก้วนะครับนะคุณภาพขับแก้วเพราะอันเนี้ยถ้าเรื่องอาหารการกินที่พักอาศัยทุกอย่างนะครับดีเม็ดนะครับเอาตู้ไปเลยมาเร็วนะครับผมดอนบ้านดอนมีแก้มลิงไหมเอาแก้มลิงก็มีที่พลูเลยพลูโครงควายนะน้ำเนื้อเอาลงไปที่พลูได้นะครับนะแต่ว่าบ้านดอนไม่มีพลูเพราะว่าชื่อว่า เป็นบ้านดอนอยู่ที่สูงแล้วก็มีแม่น้ำตาปีนะครับเพราะว่าน้ำเพราะว่าฝนตกนักๆน้ำมันก็จะไหลลงแม่น้ำตาปีนะครับนะไม่นานนะครับจะรอระบายลงสักทีได้ประมาณแล้วอาจจะท่วมจังว่าฝนตกนักน้ำมันระบายไม่ทันก็มีสักแป๊บๆนะครับนะก็อันตานาฝนก็เนี่ยช่วงนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบฐานก็แจ้งมาว่าให้ไปข้อทุ่งทรายได้นะครับข้อทุ่งทรายได้นะไปข้อได้นะครับผมนี่ประชาสัมพันธ์อีกประชาสัมพันธ์นึงนะครับจากพี่สมนัสพริมแก้วนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของการชมภาพยนตร์นะครับส่งเรื่องอยากจะเชิญชวนนะครับทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนายกสมนัสพริมแก้วนะครับเชิญชวนนะครับชมภาพยนตร์ไทยนะครับเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และก็คอนเทนต์ไทยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมผ่านการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็การถ่ายทอดอัตลักษณ์และก็วิถีชีวิตไทยแต่ปัจจุบันนี้นะครับพฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์ของคนไทยเราก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับจากการเติบโตของแพลตฟอร์มดิจิทัลและก็คอนเทนต์ต่างๆในประเทศต่างประเทศถ้าไม่มีการแข่งขันกันสูงแม้นภาพยนตร์และก็คอนเทนต์ไทยจะมีคุณภาพดีหากแต่คาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแล้วก็การรับชมอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้ข่าวไม่ถึงผู้ชมได้อย่างเต็มทีนะครับกิจกรรมที่จะช่วยในการซื้อประชาสัมพันธ์นะครับจึงมุ่งว่างหวาเพื่อจะให้เกิดการชมภาพยนตร์ไทยมากขึ้นนะเกิดการรับรู้นะครับนะเนี่ยทางรายการก็ได้รับได้เราได้ร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมนะครับสำนักงานวัฒนธรรมอย่างวัดสุราษฎร์ธานีนะครับชวนคนไทยดูนั่งไทยนะชวนคนไทยดูนั่งไทยเอาเรื่องอะไรบ้างที่จะใช่กันนะครับนะเรื่องที่จะใช่กันนะแต่ว่าอีกนานนะ31ธันวาคมนะครับนะสมิงที่เสริมสร้างนี่นั่งไทยที่อยากจะนำเสนอนะครับนะสมิงที่เสริมสร้างนะครับนะแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับนะอันนี้นู่นธันวานะครับนะ3ธันวาคมนะครับในโรงภาพยนตร์นะครับนะเรียนเล็กพี่เรียนเล็กพี่นะครับนะอันนี้เชิญชวนนะครับทางวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็บอกว่าช่วยกันชวนนะครับให้คุณไทยคุณสุราษฎร์ธานีบ้านเราคนนครบ้านเรานะครับคุณกระบี่บ้านเราคนระนองบ้านเราคนภูเก็ตบ้านเราเนี้ยนะครับช่วยกันไปแลนั่งไทยแล้วก็อีถึงตอนนี้ก็คือ22ตุลาคม22ตุลาคมนะครับหน้าคีซ้ำนะแล้วก็หน้าคีซ้ำครุฑท่าหน้าคีอันนี้ไม่รู้ว่าชื่อนั่งปันนี้หรือเปล่านะครับนั่นนี่บอกตัวว่าอ่านตามที่เขาเนี่ยส่งมาอ่านเนี่ยนะครับผมนี่ครับที่จะถึงเร็วๆนี้นะครับเดือนเนี้ยตุลาคมเนี้ยเรื่องหน้าคีซ้ำนะเอาหน้าก็ติดตามรับชมกันได้นะครับภาพยนตร์นะครับมีหลายเรื่องนะครับที่จะนำเสนอเนี่ยเดี๋ยวนำมาตัวดูที่ยังมีหลายเรื่องที่ยังอะไรนะยังโอ้ตัวหนังสือเหล็กสกิดนึงนะครับปลายปีนี้มีหลายเรื่องที่ให้เล่กันนะครับนะอย่างที่บาตูบอกไปแล้วนะครับนะก็เชิญชวนกันนะครับดูนั่งไทยนะครับมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงนะครับนะแล้วต่างประเทศเนี่ยยังชอบนะครับที่มาถ่ายทำในเมืองไทยนะครับหลายเรื่องนะครับที่มาถ่ายทำในเมืองไทยเรานะครับผมเอาก็นี่ก็เป็นกิจกรรม

0: ึ่งนะครับของสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกสมนัสปิ่นแก้วนะครับนะที่เชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีนะครับชมนั่งไทยกันนะครับผมนะเอานะมีอะไรกันแล้วนะครับเดี๋ยวประตูดูซิว่ามีคอมเมนต์มีใครควักคำท่งคำท้ามาหรือเปล่าเปิดสายแล้วนะครับผม0774045โทรเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการนะครับนะแล้วก็มีไร่เอกชนองค์กรเอกชนไร่แห้งนะครับก็ถือโอกาสช่วงวันนี้เป็นวันหยุดของราชการกันนะครับก็มากันทีนี่เลยนะครับนะซอปรเมจินานะครับซอปรเมจินาครับแกชวนชมเรือพายนะครับทีซ่านาม1,700รายนะครับทีชัยบุรีนะครับเอาไปทีไซเลกันเลยครับวันดีครับ
1: วันนี้ครับอาจู
0: ครับ
1: ผมดีพูดดังนามท่วมมิดนะ
0: อ๋อครับ
1: ผมก็ฟังในข้าวทีนี้ผมก็ฟังในข้าววิทยุทีวีเลยชาวบ้านแต่เขาโอดครวน
0: ครับ
1: ว่าไม่เคยเห็นมาก่อน
0: อ
1: ื
0: ม
1: ทีนี้เป็นปีแล้วไม่ใช่ครับมันมีมานานแล้วนามเขาเจ็บนี
0: ่ครับ
1: ครั้งแรกอันเมื่อพศ2328ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งที่2 2362ร
0: ั
1: ชกาลที่2
0: ครับ
1: ป้าพ่อช่อ2374ก็รัชกาลที่3และพศ2460มหาอุทกภัยย่อยที่สุดในโลกครับและก็พศ2485น้ำท่วมแรงที่สุดก่อนสร้างเคลื่อนครับนี่ถึงพศ2521
0: ครับ
1: ยี่2523 2526เขาหยุดแก่และก็คุดในกรุงเทพต้องตั้งทำไมได้กับไม่รู้ตรงนั้นโดยเฉพาะในปี2526เกิดคือรถวิ่งตะวันนุ่นเทือนนั่นทำให้พังทีนี้ทางล่างชุดก็มาเกิดพายุย่อยทีเดียวแล้วในพศ2538แล้วก็มีเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี
0: ้
1: ซ
0: ึ่
1: งผมเกรงควังเล่นนะผมว่าคนที่เข้าใจในพื้นที่ว่าหรือว่าเกิดในยุคนั้นใช่ไหมเนี่ยนำให้ชาวบ้านเข้าจัดแจงเตรียมตัวว่าถึงดูคนเลวน้ำที่ท่วมเลวอยู่พื้นที่ต่ำใช่เขาไม่พูดผมควังนะผมอันนี้อนาจใจเหลือเกินแกว่าใช่รัฐบาลไม่ห้าไปห้าเถขี้ให้ผมว่ามันไปกันย่อยเลยชาวบ้านกะน้ำท่วมในประตูปล่อยตรงไหนกับปล่อยท่วมพรวมหนึ่งไปแต่น้ำมันพาไปเองแหละไม่ต้องไปข้อและถ้าเต็มทั้งหลักให้มาเทให้เติร์นลงผมว่าจะเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้มีท่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้นช่วยแนะนำให้เขาผ่าตัวรถบ้างถ้ามั่วแต่หนังข้อว่ารัฐบาลเข้ามาช่วยผู้รับผิดชอบมาช่วยผมว่าเลยมันจักไอนักประตูซึ่งอีอย่างนึงผมกวางเรื่องเหตุการณ์กินเจ
0: ครับ
1: มันแปะประตูนี่ผมอยากให้ประตูถ้าประตูเป็นคนจีนแล้วก็ให้คุณเอกรัตน์กระไดหรือตอบคำถามที่ว่าใช้เหตุการณ์กินเจเทแกเขาทำอาหารนั่นแหละเขาเอาเทวรูปของพรหมชี้หน้าไปตั้งมันเกี่ยวข้องอะไรกับของคนจีนทั้งๆแต่ว่าผมชี้หน้านี่มันเป็นลัทธิของฮินดูครับ
0: ม
1: ันเกี่ยวพันไรกันผมอยากรู้ตรงนี้ช่วยตอบทีกับเบาตูหรือว่าคุณเอกดัดก็ได้แกก็คนจีนเมื่อนี้ช่วยตอบให้ผมให้คงใจทีครับวันนี้ครับ
0: กับประตูจีนไม่เต็มทีนะครับต้องให้คุณพี่เอกดัดนะจีนเต็มรอยนะกับประตูลูกครึ่งนะประตูลูกครึ่งนะลูกครึ่งนะครับนะเอาก็คุณเอกดัดนะช่วยโทรมาช่วยตอบทีดิตอบลุงกวีทีดินะบาตูมาตอบทุกไว เออนะครับผมคือสมัยโกนเนี่ยบาตูพอบาตูก็ใช้นางเรียนะครับแกใช้นางเรียบาตูก็ไปกันนางมงคลมีเครื่องใช้นุ่งใช้นั่งมีเครื่องทำฟงทำไฟเครื่องไฟสมัยโกนเป็นเครื่องไฟที่ญี่ปุ่นมันทุ่มไว้ให้นะญี่ปุ่นมาในพอบาตูไว้ต้องก็เอามาทำเป็นเครื่องปั่นไฟใช่นั่งเลยนั่งเรียนะครับมาโกนนะเอาก็ไปอีกชายต่อไปกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่โตครับ
0: ครับเชิญครับผม
2: พี่โตเร่งเรื่องชายนั่งซึ่งเสียได้เมื่อพี่โตตีขันน้อมเนี่ยเป็น20ปีแล้วหลงนั่งมีแต่ไม่มีนั

0: มาใช่แล้วพอไม่เล่ไปดู
1: เขาเล่กันในมือถือมันแล้ว
0: ปรับเล่ในมือถือซึ่งไปเล่สามอ้างสามไร่เป็นอะไรไปดูจากเอ๊ะไปเล่นะก็ต้องมีหรือแม่
1: ยู่โน้มนู้ว่าขี่รถไปดูที่เซนทันหนู
0: ต่อไปนั่นต่อไปสุราต่อไปในเมืองต่อไปในเมืองพอในเมืองสุราได้ปนี้ก็ไปเล่นั่งพอนั่งได้มาแล้วไปได้นั่งรักในก็จ่อคนจ้างนั่งได้ก็เต้นมันเป็นเรื่องที่แปลกครับพอดีทีขน้อมหน่อยทีบรรลับเปล่าทียึดเจ็ดไปตัวนะ
1: ครับ
0: คราวทีขน้อมก็มีการจับปลากันเมื่อไปตัวขาวซึ่งลำก็มีการจับปลากันเลยครับไปส้มมักจะไปส้มโผล่กันทีน้ำเปิดขน้อมได้ปนีไปตัวแต่ปีนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลทีแต่ว่ามีแล้วพอวัดพ้นนี่ก็มีการจัดทำกันแล้วตอนนี้เรือปนุปราได้ไปจ้างให้เขาทำสีสุราษฎร์ก็ลำหนึ่งก็สามเทน้อมไปตัว
1: โอ้ไล่ตังกันนะ
0: ลายตั้งแผงรถของเราเขาถ่ายประกอบตกแต่งในอุปกรณ์ของเขาเม็ดลำซามเทน่าผมจำมาเมื่อปีที่แล้ว
1: ครับ
0: แต่พอมาปีนี้การนี้ไปตกแต่งแล้วชวนกรรมการวัดได้ไปชวนตกแต่งวัดไม่ฟัดตกปกหลงเราก็จะล้ากันในกระน้อมเนี่ยวิ่งเล่นกระน้อมในจามไปตรง
1: ครับ
0: และก็ปอดีซี่นี่จะไปจอดกระชวนมักในโรงไฟฟ้าเพื่อทำการให้มาดีสมบูรณ
1: ์
0: ตามมีการแห่ครับมันก็คือคืนเลยพี่ตุ๊ก
1: คือคืนแล้วคืน
0: ครับแล้วตาวันนั้นนี่พ่อมาคนตำบลตีชาวบ้านทั้งเปลือกร้านนี่พ่อมาไม่ทำแต่ห้าเส้นนะพี่ตุ๊ก
1: นะมาแล้วมาแล้วครับ
0: ละมากับมารวมรวมกันแล้วนี่ลำหนึ่งแปดหมื่นเส้นไม่รับปันนั้นน้องเป๊กคนทำบุญกับม้าพ่อมกันนังกับเรือปลาตลอดเห็นว่าคนมาทำบุญกับม้าเขาชอบกันมากเลยเรือปลาตรงนี้พ่อมาโดนรองอภิรองชามปืนกันน้
1: อม
0: เจ็ดนี้ก็อย่าลืมนะครับมารวมสนุกกับเรือปนมปลากันแล้ว
1: ครับผม
0: ก็ต้องเข้ากันจัดกันเหมือนเดิมมาขอบคุณมากครับพี่ต้น
1: ครับขอบคุณมากครับส่งเข้าประชาสัมพันธ์มาให้นะครับปีหนุ่มขน้อมเรานะครับผมอันนี้หมึกแต่เดียวในเบาตูเห็นข้าวนะว่าเก้าอี้ปรับปรุงนะปรับปรุงท่าอากาศยานนะครับแต่ว่าเป็นของภูเก็ตนะครับของภูเก็ตนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงสนามบินอันดามันจะมีการมันยุ่งแขกันเกินนะครับสนามบินที่พังงาก็จะมีสนามบินนครก็จะมีสนามบินนะครับนะแต่ที่ภูเก็ตเนี่ยสนามบินนั้นว่าจะได้รับงบประมาณมากมายกายโกงนะครับเพื่อมาปรับปรุงนะครับในปี75เสร็จในปี75นะครับปรับปรุงสนามบินภูเก็ตนะครับให้รองรับนะครับ18ล้านคนต่อปีกำหนดก่อสร้างในปี70นะครับผมนี่ภูเก็ตนะครับนะก็ภูเก็ตก็เป็นศูนย์กลางที่หลายคนก็ฝรั่งในพอบอกว่าภูเก็ตเขาก็รู้เลยว่าเป็นที่เที่ยวที่เขาอยากไปกันนั่นแหละนี่แหละนะครับนะสมุยแบบนี้นะครับสมุยก็เป็นที่เที่ยวอีกทีนึงที่คนหลายๆคนก็อยากไปนะครับนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบ่าวตู่ก็ไปนั่งแลนี่แหละนั่งแลฟุตซอลนะครับที่ร้านบูมนะครับคงนงยุทธวีทองคำนะครับไปเชียร์กุ้งและประวัติอันเขาเปิดได้เลยให้ดูนะเราก็ไม่มีปัญญาอีไปซื้อไอ้โปรที่ว่ามันดูได้ได้ปะเนี่ยนะครับนะก็ไปแล่ไปพลอยกันที่ร้านบูมมาเลยนะครับนะที่หน้าเทศบาลก็ไปเชียร์กุ้งนะครับนะสายกว่าก็แข่งครับเบงคอกนะครับก็ยอมรับว่าเบงคอกเขาวางแผนมาดีนะครับเขาก็อยากจะเก็บให้ได้3แต้มนะครับเพราะว่าถ้าได้3แต้มเนี่ยอันดับของเขาก็จะขึ้นมาอยู่อันดับ5นะครับพอเราเพลย์ถึงเราก็มาอยู่อันดับ6ถึงนัดหน้าเนี่ยวันที่18เนี่ยนะวันที่18นี่เป็นวันอะไรวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เราก็จะเจอทีมเย่ยเหล่าเลยเจอทีมชนบุรีชนบุรีคือถ้าเราเอาชนะบุรีชนบุรีในบ้านได้นะนัดที่เลื่อนเนี่ยนะนัดเนี้ยนะเราก็ไปชนะธรรมศาสตร์สเตเลียนให้ได้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะได้เข้าไปเล่นในเพลย์ออฟนะครับเล่นเพลย์ออฟนะครับถึงก็มีความสำคัญนะครับนะที่จะเป็นรายได้ของนักกีฬาแล้วก็กองเชียร์ผู้ชม FC นะครับเราก็จะได้แลระบบระดับนานาชาติเทกทีมต่างประเทศโอ้เนี่ยมันน่าจะเชียร์นุกน่าจะร้อยเลยตาปนันใช่ไหมครับซึ่งเราก็อยากให้โอกาสที่เราจะเอื้อมถึงนะโดยฝีมือกับน้องมิ้นนะครับน้องมิ้นโซธิดากาญจนานะครับประธานสโมสรกรุงไซควาเนี่ยเราไม่เห็นน้องมิ้นไล่นัดแล้วนะครับปกติน้องมิ้นจะมาเชียร์ก็เกือบถูกนัดแหละนะครับแล้วแต่ว่านัดส่งนัดจำนัดที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เห็นแต่ว่าคุณอื่นก็ยังไปกันแน่

0: ระดับผู้จัดการทีมนะครับนะเออชื่อแกชื่อได้เร็วบางตัวจำไม่ได้วัชระในการจนะอะไรสักอย่างนะครับนะเดี๋ยวต้องถามชื่อแกสักทีแล้วไม่ได้จำนะแกก็มาเชียร์ทุกนัดนะครับนะก็มาเชียร์ทุกนัดสำหรับผู้จัดการทีมเนี้ยนะครับผมก็ถือว่าระบบอันเนี้ยนะครับได้ทำให้เอฟซีนะครับพอย้ายมาที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งก็ทำให้กองเชียร์นะครับก็มาเชียร์กันมากนะครับมาเชียร์กันมากนะครับก็สนุกน่านกันนะครับผมเมื่อแต่ว่าก็มีการทะเลงนะครับทะเลงข้าวนะครับทะเลงข้าวนะทะเลงข้าวเป็นการทะเลงข้าวนะครับของกลุ่มนักการเมืองนะครับที่ถูกปลดจากตำแหน่งรองนายกนะครับนะก็มีไปก็มีนายวิศวชิตศรีวัชรการนะครับรองเฟิร์สนะครับนะนายหัสชัยเรืองนุยนะครับรองหน่อยนายศักดาสมบูรณ์ลัคนานะครับรองเก็บนะครับนะก็ไปแถลงถึงเหตุผลไม่ใช่เหตุผลละความรู้สึกที่ทุกปรับนะครับทุกปรับจากการเป็นรองนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งรองไม่เข้ามาทำงานนะครับทุกคนก็พยายามเอ่ยถึงผลงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็รู้สึกว่ายากจะทำงานก็เลยอนาคตทางการเมืองก็จะขับเคลื่อนทางการเมืองต่อไปนะครับส่วนว่าจะออกมาหน้าตาเป็นพรือนะครับเราก็ต้องติดตามเพราะว่าเวลาทางการเมืองที่จะมีการเลือกนายกนี่ยังอีกส่งปีว่าว่านะครับนะสายโทรศัพท์เนี่ยน่าจะไม่ทันแล้วนะครับนะสายโทรศัพท์นั้นจะไม่ทันต้องขออภัยกันนะครับผมอาจจะเป็นเอกรัตน์นะครับที่แกอาจจะมาตอบคำถามของลุงทวีนะครับนะว่าไอ้เนี้ยมาเมกินเจเนี่ยไม่ปาตูก็ไม่มีความรู้นะปาตูก็ประเภทว่าเรื่อยๆเปื่อยๆไปเรื่อยนะครับผมนะไม่ได้ถือศีลนะครับนะไปกินเจเพื่อจะกินอะไรนะเพื่อสุขภาพนะครับนะเพื่อสุขภาพนะครับก็ไม่มีได้บากแล้วไม่มีเหตุผลได้เถอะนะครับผมนะครับนะก็ในส่วนคงกลุ่มการเมืองก็มีการแถลงข่าวกันนะครับที่โรงแรมบางใต้นะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็เป็นความรู้สึกที่เราก็ก็เข้าใจในความรู้สึกของคนที่ทุกปรับเปลี่ยนนะครับผมนะครับก็คอยว่ากันเราไปเสนอในการทำงานในข่าวต่อไปนะครับนะโมเตเดลเล่งคางนะครับดร.ปรเมศจินานะครับซ้อซ้อสุราษฎร์ธานีเขต5นะครับเชิญชมแข่งดูชมเรือพายนะครับ23ตุลาคมนะครับนะ23 24นะครับผมส่งวันนะครับที่จะมีการแข่งขันนะครับนะแข่งเรือพายในวันที่24นะครับนะ23นี่จะเป็นการแสดงบนเวทีกิจกรรมบนเวทีความบันเทิงนะครับ24ตอนเช้าวิ่งได้วิ่งเอานะครับเพื่อสุขภาพแล้วก็เวลา10นาฬิกานะครับแข่งเรือพายกีพี่พายนะก็เป็นฟรีพายในชุมชนในพื้นที่นะครับเอาเวลาแม้เป็นเวลานะครับต้องลาสุขทานตรงนี้ไปก่อนนะครับต่อเช้าก็ชวนมาคุยกันต่อเช้าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับนะเชิญกศร.อำเภอเมืองมาเล่งมาคุยเรื่องการดับนักศึกษาไม่นะครับของนักเรียนในปีการศึกษาในตุลาคมนี้นะครับตรงนี้ต้องลาสุขทานกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
2: มีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ AI อำนวยความสะดวกผู้ร่วมประชุม IMF World Bankเข้าสู่วันที่2ของสัปดาห์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากประเทศต่างๆทยอยเดินทางมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเข้าร่วมการประชุมและรับฟังการเสวนาหัวข้อต่างๆอย่างต่อเนื่องการประชุมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศโดยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในการบริการข้อมูลทั้งผู้ช่วย AI ชื่อซัมมี่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และเอวาของกลุ่มธนาคารโลกซึ่งสามารถสอบถามกำหนดการประชุมเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนเส้นทางไปยังห้องประชุมต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้น

สำหรับการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมติดตามกำหนดการเลือกกิจกรรมที่สนใจและเข้าถึงข้อมูลการประชุมผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวได้อย่างสะดวกอดีตปลัดมท.ลั่นรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นเหตุเป็นบ้านเก่านายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าสมัยที่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมี

0: ในเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่จากที่ดูตามข่าวก็มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีเมื่อถามว่าสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือไม่นายสุทธิพงษ์ยอมรับว่ามีแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุอะไรและยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งทุกที่จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีผู้ทุจริตสอบเกือบ 10,000 คนถือเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันทั่วแล้วยังจับได้คาหนังคาเขาตนได้แต่ขอวิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยชายชาวออสเตรเลียกลับคำให้การคดีสาว17เสียชีวิตในกระเป๋าเดินทางความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญที่พบหญิงสาววัย17ปีถูกยัดกระเป๋าเดินทางสีดำทิ้งริมทางรถไฟเมืองพัทยาล่าสุดชายชาวออสเตรเลียผู้เป็นจำเลยกลับคำให้การยอมรับสารภาพในข้อหาซ่อนเร้นศพแต่ยังปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างเหตุเสียชีวิตเกิดระหว่างการต่อสู้และการป้องกันตัวขณะที่ศาลจังหวัดพัทยานัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในเดือนธันวาคมนี้โดยวันนี้ที่ศาลจังหวัดพัทยามีการพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดำระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาเป็นโจทก์กับนายไซมอนปีเตอร์คาร์เมนสัญชาติออสเตรเลียเป็นจำเลยในคดีการเสียชีวิตของนางสาวธัญชนกอายุ17ปีชาวจังหวัดกราสินซึ่งถูกพบเป็นศพภายในกระเป๋าเดินทางสีดำที่บริเวณป่าหญ้าริมทางรถไฟในพื้นที่เมืองพัทยาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดศาลได้นำคดีเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิพร้อมอ่านและอธิบายคำฟ้องให้กับจำเลยรับทราบอีกครั้งโดยนายไซมอนได้เปลี่ยนคำให้การจากเดิมที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาเป็นรับสารภาพเฉพาะความผิดในฐานซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายอย่างไรก็ตามจำเลยยังคงปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างว่าเหตุการณ์ที่ทำให้หญิงสาวเสียชีวิตเกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้และตนกระทำไปเพื่อป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาฆ่าส่วนข้อหาเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์ไปเพื่ออนาจารจำเลยยังคงให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตมีอายุต่ำกว่า18ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นิพนธ์องค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: เงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ติดล
1: ้อเตินน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มั่นเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Good day morning play hit feel dee ทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning bye

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 นถึง 9:30 นนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญ์หยง

คุณฟังคะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะเช้าๆแบบนี้กันเหมือนเดิมค่ะมาเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะกับตรงนี้ค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์อ้อยปริศนาณตันหยงนะคะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกานะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับผิวกายกับเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะมาปลุกพลังความมั่นใจเลิกซ่อนผิวหมองได้เวลาที่จะให้ผิวนั้นได้เปล่งประกายกันแล้วนะคะเชื่อแน่ค่ะว่าสาวๆทั้งหลายหรือแม้กระทั่งหนุ่มๆทั้งหลายก็อยากจะมีผิวกายที่มีออร่ามีความสวยมีความสว่างกระจ่างใสค่ะฉะนั้นอยากจะถามนิดนึงว่าสาวๆคนไหนนะคะเวลาที่แบบว่าเราไปซื้อเสื้อผ้านะคะไปซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งมาแล้วก็มีแบบว่าแอบโชว์ผิวนิดๆเซ็กซี่หน่อยๆเปิดหน้าเปิดไหล่เว้าตรงนั้นเว้าตรงนี้แล้วปรากฏว่าพอเรามาลองใส่ดูเราก็จะไม่มีความมั่นใจค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพอเปิดไหล่ปุ๊บโอ้ยตรงไหล่ก็ดำนะคะพอเปิดโชว์หน้าท้องนิดๆเห็นไรๆใส่เสื้อผ้าลูกไม้โอ้ผิวก็ไม่สวยจะขาดความมั่นใจท้ายที่สุดแล้วก็คือเก็บเสื้อผ้าตัวเก่งของคุณเอาไว้ในตู้ผ้าเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าจะไม่มีความมั่นใจนะผิวเราไม่สวยเราจะใส่ยังไงล่ะพอใส่เดินออกไปโอ้คนนั้นก็บ้วยปากแบบส่งซิกให้เพื่อนดูกันว่าโอ้ยดูสาวนั้นสิดูคนนั้นสิแต่งตัวแบบนะคะฉะนั้นเรา

0: ็จะไม่มีความมั่นใจแน่นอนค่ะฉะนั้นน้องอ๋อยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะให้คุณได้มีผิวที่มีความมั่นใจเรามาปลดล็อกกันกับผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกมาบูสต์ความมั่นใจขั้นสุดกันค่ะด้วยการใช้โลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นของเรานะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้กันแล้วเพราะว่ามีภาพยนตร์โฆษณาผ่านทางทีวีออกไปนะคะเยอะแยะมากมายแล้วหลายๆท่านก็ซื้อมาใช้ได้ผลแน่นอนเห็นผลแบบไม่ต้องรอนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณใช้เป็นประจำทุกๆวันนะคะทาตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณรับรองค่ะว่าบูสต์ผิวได้อย่างมั่นใจผิวออร่าฉ่ำฉ่ำแน่นอนเตรียมชุดเก่งของคุณออกมาแล้วก็ไปสาดแสงให้วาบวิวกันได้เลยค่ะให้โลกได้ตะลึงกันกับผิวออร่าฉ่ำฉ่ำของคุณกันนะคะกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและคุณชอบเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: ้อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะผิวสวยต้องโชว์ค่ะเชื่อแน่นะคะว่าถ้าคุณมีผิวสวยคุณก็กล้าจะโชว์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีผิวคล้ำผิวดำผิวหมองโอยก็ไม่อยากจะโชว์อยากจะแอบผิวเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นนะคะฉะนั้นเรามาเจาะลึกกันกับสารสกัดพรีเมียมสปาร์คออร่าทุกสีทุกสูตรกันเลยค่ะกับโลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นที่บอกต่อๆกันมานะคะเรียกว่าบอกปากต่อปากกันเลยล่ะทุกบ้านต้องมีค่ะบ้านไหนยังไม่มียกมือขึ้นเลยนะคะต้องรีบไปซื้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุยจะคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะตกเทรนเอาเปล่าๆนะคะฉะนั้นทุกบ้านต้องมีค่ะต้องยกให้โลชั่นเพศัตว์ของเราเพราะว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการที่จะมาปรับผิวของคุณให้ดูสว่างกระจ่างใสใครที่ผิวหมองผิวไม่สดใสไม่เปล่งประกายไม่มีออร่าต่อแต่นี้ไปบอกได้เลยค่ะว่าถ้าคุณใช้โลชั่นเพศัตว์ของเราแล้วนะคะคุณจะมีผิวที่มีออร่านะคะแล้วถ้าถามว่าสูตรไหนดีน้องอ๋อยบอกได้เลยค่ะว่าดีทุกสีทุกสูตรแน่นอนค่ะมีให้เลือกกันถึง4สี4สูตรด้วยกันค่ะนั่นก็คื อสูตรคอลลาเจนค่ะจะเป็นสีชมพูอ่อนหรือจะเป็นสูตรอัลฟาอาบูตินจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงจะเป็นสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่ของเราจะเป็นสีชมพูเข้ม Red Love Apple ค่ะจำชื่อนี้กันไว้เลยจะช่วยเร่งผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นสวยใสแบบคูณ2เลยค่ะต้องไปลองเองนะคะถ้าฟังน้องอ๋อยแล้วอาจจะเอ๊ะจะจริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นบลาบลาบลาไม่ต้องกังวลค่ะคุณซื้อมาใช้ด้วยตัวคุณเองแล้วจะถูกอกถูกใจนะคะแล้วแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปเลย4สี4สูตรรับรองค่ะว่าติดใจแน่นอนแล้วราคาไม่แพงราคาจับต้องได้นะคะรีบไปซื้อมาใช้กันกับเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ผิวสวยต้องโชว์อย่างที่บอกนะคะใครมีผิวสวยโชว์ได้เลยค่ะไม่ต้องอายใครค่ะแต่ถ้าใครที่ยังมีผิวคล้ำผิวดำผิวหมองนะคะน้องอ๋อยต้องบอกว่าอย่าไปโชว์เลยอายเขาจริงๆค่ะนะคะฉะนั้นอยากจะมีความมั่นใจอยากจะโชว์อยากจะอวดผิวออร่าฉ่ำๆแบบนี้รีบเลยค่ะไปซื้อโลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพสัตบอดี้วัตเทนนิ่งโลชั่นมาบำรุงผิวกายของคุณกันนะคะให้คุณได้มีผิวสวยใสมีความมั่นใจเกินร้อยมีดีก็ต้องโชว์นะคะฉะนั้นมาอัพผิวสวยกันต่อกับโลชั่นเพสัตของเรากันได้นอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วบรรดาจุดด่างดำต่างๆค่ะสีผิวของเราที่ไม่เรียบไม่สม่ำเสมอก็จะจางลงด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนะคะก็จะทำให้ผิวนั้นยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวค่ะเนื้อโลชั่นบางเบาซึมซับสู่ใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วทาได้บ่อยได้เท่าที่ต้องการกันเลยนะคะทาได้วันละ3เวลาเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนนู่นนี่นั่นแล้วแต่ความสะดวกของเราเลยค่ะนะคะยิ่งบ่อยก็ยิ่งดีเพราะว่าผิวของเราจะไม่แห้งจะไม่หยาบกร้านทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะเมื่อผิวของเราพร้อมออร่าก็มาเต็มๆค่ะแล้วจะมีความมั่นใจเกินร้อยฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนฝูงมาเลิกซ่อนผิวหมองๆของคุณกันแล้วออกไปโชว์ไปสาดแสงกันกับผิวสวยๆฉ่ำๆกันได้ออร่ามาเต็มๆกับโลชั่นเพสัตที่มีคุณภาพอย่างเรานะคะ4สี4สูตรย้ำกันไว้เลยค่ะไปหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ

0: แดดยามเช้า
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์อ
2: ย่าลืมนะคะใครอยากจะมีผิวสวยนะคะน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นกันเลยค่ะบำรุงผิวพรรณของคุณกันเป็นประจำนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาตัวให้ทั่วร่างด้วยเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเนื้อครีมบางเบาซึมซาบสุดใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวเนอะหนะแล้วก็ให้คุณได้มีผิวสวยผิวออร่าฉ่ำๆเลยนะคะสีสีสีสูตรค่ะนั่นก็คือสีชมพูคอลลาเจนสีเขียวอัลฟาอัลบูตินสีฟ้าปกป้องผิว24ชั่วโมงแล้วก็สุดใหม่ของเราก็คือ Red Love Apple ค่ะสีชมพูเข้มเลยทีเดียวนะคะฉะนั้น4สี4สูตรนี้ชอบสีไหนแบบไหนก็มีหลายไซส์หลายขนาดกันเลยทีเดียวล่ะนะคะติดอกติดใจแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณจะมีผิวที่มีออร่าฉ่ำๆมาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสแบบล้ำลึกกันเลยนะคะต่อแต่นี้ไปบำรุงผิวพรรณของคุณกันกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นได้เลยค่ะแล้วคุณพร้อมจะอวดผิวสวยๆให้กับใครๆได้เห็นว่าจะไม่มีใครมาซุบซิบนินทาคุณแน่นอนเพราะว่าคุณมีผิวที่ออร่าฉ่ำๆมีแต่จะบอกว่าโอ้ยดูคนนั้นสินะคะเดินเด่นสง่ามาแต่ไกลเพราะว่าผิวออร่าแน่นอนค่ะฉะนั้นอยากจะมีผิวสวยผิวออร่าแบบนี้กับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะอย่างที่บอกว่าดีทุกสีทุกสูตรเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 จะช่วยอัพผิวให้สว่างกระจ่างใสแถมยังมีสารสกัดก็คือพรีเมียมเลยค่ะเป็นตัวเด็ดๆที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E จากญี่ปุ่นจะเป็นอัลฟาอัลบูตินจากอเมริกาหรือจะเป็นแอปเปิลจากเกาหลีนะคะ Red Love Apple สูตรนี้นะคะสูตรสีชมพูเข้มนี้นะคะจะเรียกว่าดีหน่อยเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากจะมีผิวแบบออร่าแบบเร็วๆนะคะฉ่ำๆเร่งผิวของคุณให้บูสต์ได้สว่างกระจ่างใสขึ้นก็ต้องเป็นสูตรนี้เลยค่ะนะคะฉะนั้น4 สี4 สูตรของเราออร่าพุ่งกันทุกสี

ทุกสูตรแน่นอนค่ะฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปให้คนที่คุณรักให้คนที่คุณรู้จักได้ใช้กันแล้วใช้วันหนึ่งกี่ครั้งกี่รอบก็แล้วแต่ค่ะนะคะเมื่อไหร่ที่เราเห็นผิวของเราแห้งผิวของเราดูหยาบกร้านนะคะใช้ไปเถอะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะผิวของคุณจะเรียบเนียนสว่างกระจ่างใสอย่างแน่นอนค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการค่ะมีความสุขกันทุกวินาทีเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวพรรณของคุณกันได้กับเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น4สี4สูตรนะคะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายค่ะวันนี้เวลาหมดจากลาการพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ปริศนาณตันยงสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินนำครม.ถวายพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวางพวงมาลาจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาในนามกระทรวงมหาดไทยก่อนถ่ายภาพหมู่เป็นอันเสร็จพิธีนอกจากนี้ยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ในเวลา 17:00 น.นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช 2569 ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโฆษกรัฐบาลชี้ประชุม IMF World Bank 2026 วันแรกไทยโดดเด่นกลางเวทีโลกทั้ง AI สร้างงานเกษตรมูลค่าสูงดึงลงทุนเทคถึงคนไทย

นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกการประชุม2026 IMF World Bank ว่าประเทศไทยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเจ้าภาพต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลก

0: และกระจายผลประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ประชาชนทุกระดับโดยมีผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ1ล้านรายใช้ AI ช่วยธุรกิจบริหารนายเอกนิติได้ส่งสารไปยังเวทีการประชุมชัดเจนว่าการดึงดูดการลงทุน Data Center Semiconductor Cloud และ Electronic ขั้นสูงจะต้องไม่จบเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องเชื่อมโยงไปถึงการสร้างงานทักษะให้คนไทยผ่านโครงการ Skill Drive จับคู่ทักษะแรงงานกับความต้องการของนักลงทุนโดยตรงเวทีวันแรกยังสะท้อนศักยภาพคนไทยในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดจุดแข็งเดิมของประเทศโดยมีผู้ประกอบการเทคโนโลยี AI นำ AI นำมาใช้กับภาคธุรกิจภาคเกษตรซึ่งมีเกษตรกรเกือบ1ล้านรายใช้แพลตฟอร์มเพิ่มการผลิตพร้อมต่อยอดเศษวัสดุการเกษตรเป็นวัสดุไบโอคาร์บอนขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลเปิดเวทีหารืออนาคตเศรษฐกิจไทยกับ IMF เอกนิติวิทัยเตรียมถกหนี้ครัวเรือนผลิตภาพชะลอชู AI การเงินดิจิทัลนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมใช้โอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เปิดเวทีหารือแนวทางยกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีกำหนดร่วมเวทีเสวนาเฉพาะประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างทั้งนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงการเติบโตของผลิตภาพที่ชะลอตัวและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: เงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ตื่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติจะลงตัว
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวกระเพรากลับไปจัดรายการสดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยกันต่อค่ะแต่ก็ฝากไว้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆจากห้างทองแม่มาลี7นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อทองแถมทองนะคะโปรโมชั่นนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะกับห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดสันเจ้าและยังมีบริการถอนชำระนะคะจากบริการบัตรชั้นนำอีกหลากหลายเลยนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันค่ะส่วนใครที่สนใจในส่วนของการลงทุนทองคำรูปแบบโกออนไลน์นะคะที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนนะคะแถมราคาซื้อถูกกว่าสมาคมราคาขายรับซื้อคืนก็สูงกว่าสมาคมแถมมีเครดิตค้างจ่ายให้7วันที่นี่ที่เดียวค่ะซื้อขายง่ายๆได้บนมือถือนะคะสะดวกรวดเร็วแถมยินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีค่ะกับการลงทุนทองคำที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกลบูเลียนจำกัดติดต่อเรานะคะ0720690900หรือจะเข้าไปที่ศูนย์เลยก็ได้ค่ะอยู่หัวมุมตลาดสันเจ้าเช่นกันโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: สวัสดีค่ะส่งเสียงเข้ามาทักทายนะคะว่าดีเจมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังขาสวัสดีวันหยุดค่ะแต่วันนี้ก็ไม่อยากหยุดนะพักเช้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนอาจจะเหงาอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรนะคะก็พอมาอยู่เป็นเพื่อนทุกคนดีกว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะ1วันค่ะคุณผู้ฟังขา13ตุลาคม2569นะคะวันนี้เป็นวันนวมินทร์มหาราชนะคะหรือวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะ13ตุลาคมเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนั้นหาที่สุดมิได้ค่ะวันนี้ก็เลยเป็นวันหยุดราชการอีกหนึ่งวันนะคะแต่บางบริษัทนะคะที่เป็นเอกชนก็อาจจะมีหยุดให้เป็นกรณีพิเศษนะคะก็ตามแต่หน่วยงานกันไปค่ะเข้ามาทักทายก่อนขอบคุณน้องหนุ่มด้วยนะคะน้องหนุ่มรู้ว่าวันนี้วันหยุดก็เลยเปิดเพลงที่แบบวักวักตื่นตัวเลยก็เขาฟังวันในรถก็เขาตื่นเลย นะคะก็เอาใจวัยรุ่นกันไปโดยส่วนของครึ่งชั่วโมงแรกนะคะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหน้าก็มาฟังเพลงเบาๆสบายๆกันบ้างนะคะต้อนรับเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้อังคาร13ตุลาคม2569นะคะคุณผู้ฟังค่ะกะเพรามารายงานตัวแล้วนะจ๊ะต้องรีบเข้ามารายงานตัวก่อนเพราะเดี๋ยวหลายคนบอกว่าดีเจไม่มาในวันนี้วันหยุดนะคะทุกคนทายผิดค่ะ เดี๋ยวไปพักกันครู่เดียวค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ับมาช่วงที่2นะคะกับพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราต้องสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองในทุกๆวันเลยนะคะวันนี้ทุกคนมีพลังงานที่ดีตัวเองแล้วยังเรียกพลังงานในตัวเองดีๆนะคะด้วยรอยยิ้มของเราเองค่ะทุกคนอ่ะยิ้มแฉ่งๆก็ได้นะยิ้มแฉ่งๆทุกคนหัวเราะค่ะหัวเราะวันนี้จิตแจ่มใสนะคะคำนี้ก็ได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะพยายามสร้างพลังงานดีๆในตัวเองเยอะๆนะคะมันก็จะนำพาให้เรามีชีวิตชีวาได้ค่ะทุกคนดีกว่าตื่นขึ้นมาแล้วคิ้วชนเลยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยคิ้วชนเลยนะคะขอทุกคนเชื่อมั่นว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอนะคะแต่เราจะหาทางออกนั้นเจอหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเรามีสติหรือเปล่าถ้าสติหลุดก็อาจจะหาทางออกไม่เจอมืด8ด้านแต่ถ้าเรามีสติมากพอมันต้องมีทางใดทางหนึ่งที่ให้เราไปได้แน่นอนนะคะอ่ะมากันที่ราคาทองคำนิดนึงค่ะเมื่อเช้าไม่ได้อัปเดตราคาทองนะคะกับพี่ยุ้ยไปแต่วันนี้ราคาทองนะคะคุณผู้ฟังค่ะถ้าสังเกตจากสัปดาห์ที่แล้วราคาทองมีการขยับตัวขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ลงมานิดนึงค่ะวันนี้ปรับลดลงมา150บาทค่ะเปิดตลาดครั้งที่1นะคะเมื่อช่วงเวลา9โมงกว่าๆที่ผ่านมาศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งค่ะลูกค้าจะขาย 66,195 บาทลูกค้าจะซื้อเนี่ย 66,305 บาทนะคะอ่ะก็หยิบมาฝากกันราคานี้ถ้าใครเก็บไปตอนที่มันลงมา 65,000 นะคะราคานี้ขยับตัวขึ้นมาใครที่อยากจะเทขายทำกำไรก็สามารถหยิบมาทยอยขายทำกำไรกันได้นะคะยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะช่วงระยะเวลาเกือบ2เดือนนั่นแล้วนะประมาณว่าประมาณ2เดือนได้แล้วค่ะที่พี่ยุ้ยแนะนำมาตลอดเลยว่าอยากให้นักลงทุนเนี่ยทำกำไรระยะสั้นนะคะค้าขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนในช่วงนี้ค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางวิทยุค่ะอสมท.102สุราษฎร์ธานีผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาแล้วก็รับชมนะคะผ่านทางแอปฟ้าอสมท.สุราษฎร์ธานีทางต่อๆด้วยนะคะพี่เดือนวะพี่เดือนนางคลาวอยู่นี่วะวันนี้ภาษาใต้ขอเสนอคำว่านั่งคล้าวนะคะนั่งคล้าวก็คือนั่งคอยนะคะคอยท่านั่งคอยอยู่ขอบคุณพี่เดือนมากๆเลยนะคะมาเลยจ้าพี่เดือนจะคล้องโซดนะคะสุดที่ใจจะไขว่คว้าจากบ้านนาสารค่ะขอเป็นหุบกระพงอะคะของมาริโฮน่านะคะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะคะบรมนาถบพิตรขอพระคุณมากค่ะชัยมานอย่าฟังภาพจำของป๊อปปองกูลพี่ธวัชชามทองสวัสดีจ้าบอกว่าภารกิจหลายวันนี้ไม่ได้เข้ามาทักทายร่วมรายการนะขอบคุณมากๆนะพี่ถ้าแวะวะไม่ใช่ถ้าว่างก็แวะมานะคะว่างก็แวะมาอ่ะเมื่อเช้ากระเพาก็ไปป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวตลาดอนามัยโอ้โหร้านพี่หลวงร้านข้าวแกงพี่หลวงวันนี้อันนี้ไม่ได้โฆษณานะแต่ก็คือเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่ทางร้านเนี่ยได้ทำเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่9ร้านพี่หลวงร้านข้าวแกงพี่หลวงนะคะสาขาตลาดสำเภาทองวันนี้ไม่ขายนะจ๊ะให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ไปกินข้าวแกงฟรีจ้ะฟรีนะคะจนกว่าของจะหมดคือคนเยอะมากเมื่อเช้ากระเพาก็ไปสำรวจพื้นที่มาคนแน่นมากแล้วก็คนแบบก็คือมาคนเยอะมากจริงๆนะคะอ่ะวันนี้ก็ใครอยากจะไปกินข้าวแกงพี่หลวงฟรีวันนี้ไปได้เลยที่สาขาตลาดสำเภาทองนะคะพี่หลวงจัดให้พี่น้องชาวสุราษฎร์กินฟรีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพอพูดถึงเพลง1เพลงกระเพราคิดถึงเพลงนี้เมื่อวานเนี่ยเปิดเพลงรูปที่มีทุกบ้านไปวันนี้ขอเปิดเพลงนี้1เพลงค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อ13ตุลาคม2569นะคะมาจนถึงบัดนี้13ตุลาคม2569แล้วพระองค์ท่านก็ยังคงสถิตอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนิรันดร์ค่ะ

มีทุกอย่างที่ดีเพราะใครฉันจะไม่ลืมนะคะเพลงนี้ในหลวงของแผ่นดินค่ะเป็นการรวมศิลปินนะคะนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยมาขับร้องเพลงนี้ได้อย่างไพเราะมากๆค่ะเปิดเพลงนี้มาเพื่อน้อมสำนึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะคุณผู้ฟังคะ10ปีที่ผ่านมาก็พระองค์ท่านยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกๆวันนะคะ

สวัสดีพี่เจมค่ะพี่เจมทักทายแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันวันหยุดขอบคุณค่ะอยากฟังฟากฟ้าทะเลฝันโอ้ยฟินน่าเดี๋ยวจัดให้น้องภูมิด้วยนะคะน้องต้นน้ำด้วยสวัสดีทุกคนทันต่อๆด้วยแล้วกันค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปสุภกิจมอเตอร์นะคะหนึ่งเพลงตามคำขออีกสักเพลงหนึ่งเพลงอะไรนะภาพจำภาพจำพี่ป๊อปปองกูลค่ะเดี๋ยวไปเพลงนี้กันอีกสักเพลงหนึ่งทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนค่ะว่างก็แวะเวียนเข้ามาขอเพลงเข้ามาทักทายเข้ามาส่งข้อความเข้ามาส่งใจ

0: พราะจึงงานจากกวินค่ะแล้วก็วีไวโอเลตนะคะอย่ามากกว่าฉันก็พอตอนนี้หนุ่มกวินก็มีข่าวเนาะเรื่องของความรักนะคะกับภรรยานะคะก็ให้กำลังใจทั้งคู่แหละเนาะทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนสองคนนะคะพอถึงจุดๆนึงเนี่ยถ้ารักไว้เป็นเขาเราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าทำไมเขาถึงต้องตัดสินใจแบบนี้นะคะทุกคนพี่จรินคะสวัสดีค่ะทักทายพี่จรินมณีรัตน์ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันที่สุภกิจมอเตอร์ค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเคียงสักควนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร
0: ์ตลอดตุลาคมนี้ค่ะสุภกิจมอเตอร์นะคะกับโปรสุดพิเศษให้ลูกค้าออกรถ0บาทกันไปเลยจ้าสุภกิจมอเตอร์ยังใจดีนะคะให้ส่วนลดสูงสุดอีก 3,500 บาทด้วยออกรถกับเราง่ายๆนะคะทุกรุ่นค่ะไม่ต้องใช้

ลค้ำประกันบัตรประชาชนใบเดียวเอาอยู่ส่วนลดของแถมได้เยอะมากมายค่ะฟรีประกันรถหายฟรีทะเบียนพรบนะคะออกรถที่สาขาไหนก็ได้รับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะสนใจรุ่นไหนนะลิงลิงมองมองอยู่นะถามหากันได้เลยทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่ซื้อจากซูเปอร์กิจมอเตอร์ค่ะปิดท้ายเอาไว้กับงานเก่าๆจากพี่เบิร์ดฟากฟ้าทะเลฝันเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น. M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกอนุทินบอกนักกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยไม่ตอบสถานการณ์น้ำท่วมโยนอธิบดีปภ.ตอบปมงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำท่วมส่วนเรื่องงบประมาณในการเยียวยาน้ำท่วมจะเพียงพอหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่าให้ไปสอบถามอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้สื่อข่าวจึงสอบถามต่อถึงภารกิจนายกรัฐมนตรีระบุเพียงสั้นๆว่านัดรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยรับประทานอาหารร่วมกันส่วนจะมีการหารือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลทันทีคลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยช่วงฝนฤดูฝนปี2569ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ทั้งด้านที่อยู่อาศัยการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงได้มอบหมายสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและตรงจุดครอบคลุมทั้งการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินลงทุนสำหรับซ่อมบ้านตลอดจนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ออกมาตรการสอดคล้องกับความต้องการผู้ประสบอุทกภัยในทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมได้แก่สินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการสนับสนุนสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยการบรรเทาภาระหนี้ด้วยมาตรการพักชำระหนี้ของประชาชนจากธนาคารออมสินธกส.และธอส.ธอท.ซึ่งการขยายระยะเวลาการชำระหนี้สำหรับผู้ประกอบการจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการจากธนาคารออมสินธพว.ธสน.และธอท.ซึ่งรวมถึงการพักชำระค่าธรรมเนียมและค่างวดเพื่อลด

าใช้จ่ายของผู้ประกอบการจากบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมทั้งนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีผลกระทบดำเนินการช่วยเหลือซึ่งรวม 165,515 รายจำนวน

0: พลังงานที่เกิดจากสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางแต่นางเพชรว่าโกเอว่ารองผู้อำนวยการด้านการวิจัยของ IMF กล่าวได้ว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจฝืดตัวและหลายประเทศอาจไม่ได้มุ่งพัฒนา AI รวมถึงความเสี่ยงด้านภาวะและมีภาระหนี้สินสูงขึ้นหลังเหตุโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียราคาน้ำมันพุ่งแตะ104.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่การดึงน้ำมันสำรองและการปรับตัวของภาคธุรกิจอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้แต่หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมให้พุ่งสูงอย่างรวดเร็วรัฐบาลต่างๆควรเริ่มฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังและกำหนดแผนที่อย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล้อ
1: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: เงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉาย

0: แบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: อีกหนึ่งบทเพลงอันไพเราะนะคะงานจากมาริโฮน่าค่ะเพลงนี้หุบกับพงนะคะเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดนะคะเกี่ยวกับพระราชาของเรานะคะในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่มีพระปรีชาสามารถหลากหลายด้านนะคะแล้วก็มีในส่วนของพระราชกรณียกิจเยอะแยะมากมายนานับประการค่ะกว่า 4,000 โครงการนะคะที่ดำเนินงานมาตลอดที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านทั่วทุกหย่อมย่าจริงๆนะคะยากดีมีจนอย่างไรลำบากยากแค้นขนาดไหนพระองค์ท่านทรงไปถึงหมดทุกที่จริงๆค่ะหุบกระพงแผ่นดินราชานะคะอีกหนึ่งเพลงที่ถูกถ่ายทอดที่ถูกถามถึงมากก็พอจัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะชั่วโมงนี้กลับมากับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18จ้า
2: ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18
0: เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันนะคะแนะนำได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยนะลูกทุ่งเพื่อชีวิตหรือจะเป็นลูกทุ่งนะเพื่อชีวิตแท้ๆลูกทุ่งอีสานได้หมดเลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะน้องภูมิแจ้งมาว่ากรณีสะพานศรีสุราษฎร์นะคะพบเจอแล้วผู้สูญหายนะคะขอแสดงความเสียใจเช่นเดียวกันนะคะขอแสดงความเสียใจค่ะขอบคุณน้องภูมิมากที่ส่งข่าวมานะคะทางรายการก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพิ่มเติมมีใครเข้ามาบ้างไหมเอ่ยทางต่อด้วยนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าทุกคนเลยขอบคุณมากๆค่ะหาเพลงฟังกันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะ1ชั่วโมงนี้วันนี้วันหยุดแต่หลายคนก็ทำงานอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะหลายคนก็อาจจะฟังอยู่ในรถก็อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะพี่เดือนยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันชั่วโมงที่2นะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังสงสัยมั้ยคะว่าพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามของน้องกระเพราหายไปไหนนานมากน้องกระเพราไม่ได้เอ่ยชื่อพี่ติ๊กนานมากๆเลยนะคะเมื่อกี้โทรมาหาน้องกระเพราหลังไมค์แล้วโทรศัพท์พี่ติ๊กเสียค่ะโทรศัพท์เสียก็เลยไม่ได้ขอเพลงมาเลยนะคะแล้วก็ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่มาเรียบร้อยแล้วซื้อโทรศัพท์ใหม่มาปุ๊บนะคะติดตามอสมทปั๊บเลยขอเพลงเลยเดี๋ยววันนี้จัดให้พี่ติ๊กแน่นอนเพราะพี่ติ๊กบอกว่าไม่ได้ฟังอสมทหลายวันเลยโทรศัพท์เสียนะ ขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะพี่ติ๊กเดี๋ยวจัดให้มากันที่1เพลงนี้ก่อนค่ะถามถึงมาจากหลังไม้ทักทายพี่ออสทุ่งเตาใหม่ด้วยจ้ะอยากฟังสีดาลุยไฟกล้วยสแตนพี่ยุพเรศสวัสดีจ้าเขาว่าฝนจะตกตอนบ่ายนะคะมีแนวโน้มอยู่จ้ะ

0: สีดาลุยไฟค่ะงานจากพี่กล้วยสแตมป์นะคะพี่เดือนว่าพี่ติ๊กมาแล้วนะคะถือโอกาสนี้ขอเพลงให้พี่ติ๊กสักเพลงว่ะลมความคิดถึงได้เลยจ้าน่าจะถูกใจพี่ติ๊กแน่นอนพี่ประเสริฐจากระนองทักทายกันเข้ามาหลังไมค์สวัสดีค่ะนะคะน้องภูมิบอกว่าวันนี้ฝนอย่าตกเลยนะคะตาขุนฝนตกอยู่ตอนนี้อ้อยังไม่ตกที่มืดฝนนะคะพี่สมยศทำมาวาคิตาคุ้นมืดฝนนะคะน้องภูมิบอกภาวนาอย่าให้ฝนตกนะวันนี้ทางมูลนิธิกุศลศรัทธาจะทำการแห่เทพเจ้านะคะก็ภาวนาให้ไม่มีฝนแล้วก็ไม่ให้มีแดดแรงด้วยจะได้แบบสบายๆกันนะคะสวัสดีโกแดงค่ะภูเก็ต FC นะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ว่าแต่พี่สมยศวันนี้เปิดร้านที่ซอย2เหมือนเดิมใช่ไหมพี่เปิดที่ซอย2ใช่ไหมจ๊ะวันนี้วันอังคารนี่ใครอยากจะซื้อไก่เอามาต้มเอามาแกงเอามาทอดเอามาผัดนะคะหรืออยากจะกินไก่ทอด

0: อดฮอนฮอนข้าวเหนียวอร่อยอร่อยน้ำจิ้มรสเด็ดอยากจะกินผลไม้อยากจะซื้อตับไก่เลือดไก่ปีกไก่ตีนไก่น่องไก่หน้าอกไก่ครบทุกชิ้นส่วนค่ะของแท้ของดีของสดต้องที่นี่เท่านั้นนะคะร้านพี่ยศกับร้านพี่กุ๊กค่ะขายไก่เนื้อไก่บ้านนะคะชิ้นส่วนของไก่ครบทุกชิ้นแล้วก็ยังมีไก่ทอดด้วยนะคะผลไม้ตามฤดูกาลผักบ้านๆก็ออกมาวางจำหน่ายนะคะรับรองว่าได้ของสดสะอาดปลอดภัยแน่นอนถ้าวันนี้ค่ะถ้าวันนี้วันอังคารวันนี้วันอังคารขายที่ตลาดนัดบขสจ้าอ๋อก็เขาลืมไม่ได้อยู่ที่ซอย2วันนี้วันอังคารอยู่ที่บขสขายที่ตลาดบขสตั้งแต่เที่ยงถึง2ทุ่มเลยนะคะวันนี้ไปอุดหนุนกันได้แต่ถ้าเป็นที่ตลาดบขสเนี่ยพี่สมยศขายไก่สดอย่างเดียวนะจ๊ะแต่ถ้าพวกไก่ทอดผลไม้ผักบ้านๆเนี่ยจะเป็นวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสที่ตลาดนัดซอย2ตั้งแต่8โมงเช้าถึง1ทุ่มอันนั้นไปกันได้ที่ตลาดนัดซอย2แต่ถ้าวันนี้ตามไปซื้อไก่สดได้ที่ตลาดนัดบขสของเยอะของขายดีนะคะใครอยากได้ไก่สดๆพุ่งตรงไปที่ร้านของพ่อค้าที่อยู่หล่อโหลอะค่ะแม่ค้าสวยๆนะคะผีสมยศกับผีกุ๊กนะคะไปกันได้เลยนะคะใครล่อเผือนไข่ไก่สดนะคะแวะร้านนั้นเลยจ้ะเที่ยงถึง2ทุ่มนะที่ตลาดนัดบขสนะคะส่วนวันพรุ่งนี้วันพุธตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงที่ตลาดนัดนายพันพอช่วงบ่ายก็ไปกันต่อที่ตลาดนัดโคออฟค่ะส่วนวันเสาร์ทุกวันเสาร์ช่วงเช้าจะมาขายที่ตลาดนัดตาปานใกล้ๆอสมทเหมือนกันช่วงบ่ายก็ไปที่ตลาดนัดโคออฟเหมือนกันวันเสาร์ส่วนทุกวันอาทิตย์ไปกันได้ช่วงบ่ายที่ตลาดนัดโคออฟค่ะสรุปได้ว่าพี่ยศพี่กุ๊กขายทุกวันแต่หมุนเวียนตลาดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเพื่อให้ลูกค้าของเราได้ซื้อกันได้อย่างทั่วถึงค่ะร้านนี้บอกเลยว่าบริการด้วยใจพี่ยศฝากบอกว่าบริการด้วยใจค่าอยู่สังคมนะคะขอกำไรนิดหน่อยพอ น่ารักที่สุดบริการด้วยใจขายกำไรนิดหน่อยพอแล้วค่าอยู่สังคมนะคะเผื่ออยู่ได้เราอยู่ได้ประมาณนั้นเลยค่ะพี่สมยศฝากบอกเบอร์ไว้ด้วยเผื่อใครต้องการซื้อไก่เยอะๆเผื่อจะต้องการสั่งไก่ล่วงหน้าอะไรแบบนี้นะคะสามารถเซฟเบอร์เอาไว้ได้ค่ะ0992490240 0992490240นะคะเบอร์พี่สมยศค่ะเผื่อใครต้องการไก่แบบเยอะๆนะเทศกาลไหวจงไหวเจ้าหรือว่าเอาไปทอดขายเอาอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถสั่งได้เลยโทรสอบถามได้เลยแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะว่าพี่สมยศนี่ FC อสมทนี่ต้นรถไฮยิตอันนี้น้องกระเพาพูดเองแต่เชื่อว่าพ่อค้าใจดีมากเพราะว่าเขาบอกไว้แล้วว่าบริการด้วยใจกำไรนิดหน่อยพอจ้า
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: น้ำภูมิฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาวันนี้แห่เทพเจ้าไปโปรดชาวบ้านตามร้านค้าตามบ้านนะคะช่วงกี่โมงเอ่ยกี่โมงคะวันนี้ในตัวเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีใช่ไหมอ่ะส่วนพรุ่งนี้จะแห่อิ้วเก้งเหรอคะตอน 8:39 นาทีโดยประมาณตอนเช้าใช่ไหมส่วนคืนนี้2ทุ่มครึ่งจะมีมังกรจากนครสวรรค์มาโชว์ด้วยที่ในมูลนิธิกุศลศรัทธาค่ะคุณผู้ฟังค่ะคืนนี้2ทุ่มครึ่งไปชมกันได้นะคะมังกรสวรรค์จากนครสวรรค์มาโชว์ที่มูลนิธิกุศลศรัทธาข้างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ส่งข่าวมาให้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะขอเอาเป็นเพลงลมความคิดถึงก่อนแล้วกันนะคะลมความคิดถึงให้กับพี่ติ๊กด้วยให้กับพี่เดือนด้วยติ๊กปักติ๊ก

0: ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
1: อยู่กับบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาบริษัทที่จะมาดูแลเรื่องของระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรนะคะทั้งไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำค่ะให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรือจะเป็นอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทกระเพาขอฝากไว้นะคะกับบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะที่นี่ด้วยมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็มาตรฐานการทำงานของเรามีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศไทยนะคะทุกขั้นตอนค่ะเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานนะคะประสบการณ์ตรงประสบการณ์เนี่ยไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรง

0: ทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังแล้วก็ลูกค้าของเรามีความไว้วางใจนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทค่ะรวมถึงจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำประกอบตู้เมนควบคุม MDB ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้ารวมถึงระบบเซฟตี้ต่างๆนะคะทั้งป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟติดต่อเราได้เลยค่ะบริษัทตั้งอยู่ที่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะถึงแม้ว่าบริษัทจะอยู่สุราษฎร์แต่เราก็รับบริการทั่วประเทศไทยนะคะขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นค่ะสอบถามเพิ่มเติมเบอร์ออฟฟิศได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง 5:00 น 077295111 077295111ค่ะหรือ0864713221 0864713221ได้เลยบริหารงานโดยคุณโอ๊ตนะคะพี่โอ๊ตคุณพิรเดชวิโรจน์ค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะถ้าคิดจะติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Powertech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
1: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

งานเก่าๆจากพี่สิริพรอัมไพพงศ์นะคะกับสาววังสักพุงค่ะเพลงนี้ขอบคุณพี่ประเสริฐจากระนองด้วยแนะนำมานะจ๊ะมาตากบ้านพี่อีส้มยศว่าแถวนูนแถวตาคุ้นเหรอคะแดดดีว่ะตอนบ่ายก็อาจจะมีฝนนะพี่นะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่อุตุเขาก็ยังเตือนอยู่นะคะเมื่อเช้ามีแดดแหละก็เพราะก็ซักผ้าไว้ก็เลยเดี๋ยวต้องแบบดูจากสภาพอากาศแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับไปเก็บผ้าก่อนไม่อย่างนั้นฉันได้ซักผ้ารวบซ่องแน่นอนเลย เดี๋ยวไปกันที่ละหมาดอารมณ์สักเพลงนึงไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันเพลงนี้ขอบคุณสายเขียวนะครับ

แล้วมันอารมณ์ค่ะอาจารย์ไข่นะคะพี่จริมณีรัตน์ทักทายกันสวัสดีจ้าเอฟซีบอกว่าดีเจน่าจะได้สักพารอบสองนะจ๊ะเมียวอย่าพูดแบบนั้นช่วงนี้นะคะไปกันที่แปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ้50กันสักหน่อยค่ะพี่น้องเกษตรกรนะคะที่อยากจะได้กล้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีเนี่ยนะฟังที่น้องกระเพาประชาสัมพันธ์ตอนนี้ได้เลยนะคะบอกตอนนี้ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีลูกค้าอยู่ทั่วภาคใต้นะคะของเราเป็นแหล่งสายพันธุ์แท้สายพันธุ์ดีหลากหลายสายพันธุ์ที่ได้การรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องและที่สำคัญกว่านั้นก็คือกะเพราอ่ะเคยมีโอกาสลงพื้นที่ไปที่แปลงเพาะแล้วกะเพราจึงเห็นขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะคะจนกว่าที่จะเติบโตเป็นต้นกล้าวัย10ถึง12เดือนเพื่อส่งให้กับพี่น้องเกษตรกรเอาไปปลูกเนี่ยค่ะเขาจะทำการคัดแยกนะคะทั้งหมด4ครั้งด้วยกันตั้งแต่การเพาะต้นกล้าเอาเมล็ดมาเพาะต้นกล้าแล้วมันก็เติบโตนะคะตามช่วงวัยของมันทั้งหมด

ด4ครั้ง4รอบค่ะที่ทางแปลงของเราจะทำการคัดแยกพอมันโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็จะมาเดินสำรวจแล้วว่าต้นไหนที่มันดูแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพต้นไหนดูแล้วมันด้อยประสิทธิภาพต้นไหนที่ว่ามันโตไปแล้วจะไม่มีคุณภาพเราจะทำการคัดแยกคัดออกคัดทิ้งคัดโยนตัดถุมทั้งหมด4ครั้งด้วยกันเพื่อให้เหลือกล้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีให้กับพี่น้องเกษตรกรไปปลูกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครได้ไปจากที่นี่ดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งอย่างแน่นอนทั้งสายพันธุ์ซีราสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทอร์เนอร่ายูนิโคนอนเดลิคคอมแพค ML161 สาวิทคินาบาลู KB4 คาลิคิว6คาลิค600 AA ไฮมิด้า 1S ค่ะสนใจสายพันธุ์ไหนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีด้วยเจ้าของแปลงเพาะให้คำตอบเองได้เลยค่ะนายหัวขาวของเราอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์099-222-6964 099-222-6964 โทรสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยหรือมีโอกาสแวะเข้ามาที่แปลงเพาะนะคะเรายินดีต้อนรับทุกคนเพราะว่าเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยหาไม่ยากอยู่ติดถนนเส้นหลักเลยสุราษฎร์นครศรีใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีห่างกันก็ประมาณ2กิโลอยู่ฝั่งเดียวกันเลยค่ะตรงนั้นจะอยู่ในพื้นที่หมู่4นะคะตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหรือจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะผ่านทางแอปฟ้าค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะทักทายคุณสามัญชนนะคะติดตามกันขอบคุณค่ะมาต่อกันที่วงกางเกงค่ะกับฝากไว้ให้คิด

จะเลือกใครจะรักใครคิดให้ดีๆฝากไว้ให้คิดตามนั้นเลย ขอบคุณมากนะคะเพลงนี้ที่น้องภูมิแนะนำเข้ามางานจากไก่วงกางเกงค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะวันนี้วันหยุดราชการ1วันก็ใครที่หยุดงานพักผ่อนเต็มที่นะคะถ้าจะซักผ้าก็ต้องนั่งเฝ้าอย่าไปไหนนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกจ้ะสวัสดีพี่พันเตอร์ด้วยนะคะรักษาสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังค่ะส่วนตอนนี้ใครที่ขับรถขับราในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าทางทีมงานของการจัดงานทักพระเนี่ยเริ่มที่จะเอาเต็นท์มาลงที่เส้นริมเขื่อนแม่น้ำตาปีแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานขอบคุณนะคะไม่รู้เทเอาไปเพื่อนเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายอยู่ฟังเพลงกันยาวๆเนาะวันหยุดสบายๆนะคะขอบคุณสักการะติดตามรับฟังรับชมกระเพราไปแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ในพระมหากรุณาธิคุณนายกนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ประชุม IMF World Bank 2026วันที่2ไทยโดดเด่นกลางเวทีโลกชู AI สร้างงานดึงลงทุนกระหึ่มตรังศาลเจ้าพ่อหมื่นรามสนั่นดงประทัดเกือบ4ล้านนัดลุยพิธีล้างเข้วสืบสารศรัทธากินเจรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียประกาศตอบโต้ฮูตีอย่างเด็ดขาดด้านรัสเซียโจมตีอาคารสูง25ชั้นย่านชานกรุงเคียฟมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก11รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 นค่ะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกค่ะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะก็เป็นวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวางพวงมาลาในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนถ่ายภาพหมู่นอกจากนี้ยังมีตัวแทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้เวลา 17:00 นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดพระราม9เช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันนวมินทรมหาราชมีพระเทพวชิระสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายปวัตนวมรัตรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำพุทธศาสนิกชนข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษา

ร่วมกันทำบุญอย่างคับคั่งค่ะจากนั้นช่วงเวลา10นาฬิกามีพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีพระเทพวชิรสุนทรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสก่อนเริ่มพิธีทุกคนก็พร้อมใจสงบนิ่งเจริญจิตภาวนาตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลา89วินาทีจากนั้นเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก

0: จกรรมในครั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ตลอดระยะเวลากว่า70ปีทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์โดยทศพิธราชธรรมทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สาธารณชนทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงพระบรมราโชวาทโดยน้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันมีจิตอาสาเสียสละมุ่งมั่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีค่ะ
1: ค่ะที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในและก็พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะคะคณะผู้บริหารข้าราชการแพทย์ทันตแพทย์พนักงานและประชาชนก็ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลค่ะตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกแล้วก็ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะสำหรับคลินิกศูนย์แพทย์เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใยและทรงมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ชุมชนโดยรอบและประชาชนทั่วไปในลักษณะที่เกื้อกูลกันได้แก่บ้านวัดโรงเรียนหรือบวรเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่หลากหลายได้มาตรฐานปัจจุบันคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาก็ขยายพื้นที่การให้บริการออกไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและขยายการให้บริการด้านทันตกรรมเปิดเป็นศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศด้วยค่ะแล้วก็มีทางด้านของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะนายโสพลสารัมก็ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในนามสภาผู้แทนราษฎรถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะโดยมีนายศิโรจน์แพทย์พันธุ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางสาวกัลยารัตน์ขาวสำอางรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็บรรดาคณะทำงานทางการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการสำนักงานร่วมในพิธีค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีกินข้าวหารือรัฐมนตรีเพื่อไทยนานร่วมชั่วโมงนะคะก่อนที่จะออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงรัฐมนตรีบางส่วนพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนติสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังรับประทานอาหารหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินเดินลงมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยสีหน้ายิ้มแย้มโบกไม้โบกมือนะคะส่งจนครบทุกคนซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามจะขอสัมภาษณ์ล่ะค่ะว่านายกรัฐมนตรีพูดคุยอะไรมีการมอบหมายให้รัฐมนตรีได้มีภารกิจอะไรบ้างนะคะแต่นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ชี้ไปที่นายพลพีแล้วก็นายพระดอนค่ะให้มาสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแทนตนเองค่ะ
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ถูกถามนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมถูกถามเรื่องงบประมาณเยียวยานะคะบอกว่าให้ไปถามกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทนส่วนการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยบอกว่าก็นัดทานข้าวร่วมกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะผู้สื่อข่าวถามว่ามีประเด็นเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือเปล่านายกรัฐมนตรีไม่ตอบแต่ว่าเดินเข้าทำเนียบทันทีส่วนนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะออกมาให้ความเห็นเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมของรัฐบาลคือมีประเด็นว่านายสุทธิพงษ์เนี่ยออกมาให้ความเห็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลมีการเตือนผู้ที่มีอำนาจให้ใส่ใจแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างจริงจังแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนแผนรับมือภัยพิบัติที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดนะคะมีการย้ำว่าอย่าละเลยหรือประมาทนะคะไปทำแต่เรื่องกระพี้จนลืมแก่นแท้ของการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ฝากเตือนปัญหาหลังน้ำลดเช่น ขยะพิษที่ต้องจัดการแล้วก็ยังได้กล่าวถึงประเด็นการยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะกรณีในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี

0: ที่มีการเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานในช่วงที่กำลังเผชิญภัยพิบัตินะคะซึ่งนายสุทธิพงศ์บอกว่าก็เหมือนการเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกซึ่งโบราณเขาก็ไม่ทำกันนะคะถ้ามีปัญหาก็ควรส่งผู้บังคับบัญชาลงไปกำกับดูแลมากกว่าแล้วก็ติ่งไปยังอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีที่มีการสั่งย้ายก่อนเกษียณเพียงไม่กี่ชั่วโมงว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะโดยขอให้เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจหลักค่ะอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะก็คือพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขนะคะสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิการได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2568ค่ะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่ายังไม่ทราบว่านายทักษิณจะไปยื่นเรื่องในส่วนใดส่วนประเด็นคำร้องที่อ้างว่าได้รับความไม่ยุติธรรมจากเหตุผลทางการเมืองและการรัฐประหารช่วงปี2548ถึง2549จะเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องของการประชุมที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะก็คือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะเรื่องของเวทีที่ถกกันแล้วก็ในประเด็นที่ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็พูดถึง GDP ของประเทศไทยด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดไทยพาวิเลียนนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ไปเปิดนิทรรศการในช่วงเย็นนะคะเป็นการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าซึ่งทางนายอนุทินนะคะก็ได้เดินทางไปมีการกล่าวนะคะเปิดงานดังกล่าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในการควบคู่นะคะไปกับเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลก2026ด้วยค่ะซึ่งตอนหนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหัวข้อของนิทรรศการก็คือ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะของการประชุมประจำปีครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งแนวคิดดังกล่าวเนี่ยเชื่อมโยงใกล้ชิดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษ

0: พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาได้สะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมซึ่งยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรงแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าไม่ควรวัดเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ก็จัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่ปีครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจก็เชิญชวนให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสะท้อนว่าแนวพระราชดำริสามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างไรคะ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะในการประชุมเมื่อวานถือเป็นวันแรกนะคะถือว่าไทยนั้นโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะกับการที่จัดการประชุมการเป็นเจ้าภาพนะคะรวมถึงอีกหลายเรื่องที่ไทยได้นำเสนอในที่ประชุมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงภาพรวมวันแรกการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่กรุงเทพซึ่งไทยเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเจ้าภาพที่เป็นการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังได้นำแนวคิดผลงานของไทยก้าวขึ้นสู่เวทีหารือระดับนานาชาติหนึ่งในความโดดเด่นของเมื่อวานนี้คือเวที Small AI More and Better Jobs ซึ่งนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเสนอแนวคิดAI in all in AI แล้วก็ AI for all นะคะเป็นการใช้ AI เพิ่มผลิตภาพธุรกิจเดิมสร้างผลงานใหม่กระจายประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ประชาชนทุกระดับมีผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ1ล้านรายใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจแล้วนะคะนอกจากนี้นายเอกนิติยังส่งสารไปยังเวทีการประชุมอย่างชัดเจนว่าการดึงดูดนักลงทุน Data Center Semiconductor Cloud Electronics ขั้นสูงจะต้องไม่จบเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่จะต้องเชื่อมโยงการสร้างงานทักษะให้คนไทยด้วยให้มีการจับคู่ทักษะแรงงานกับความต้องการของนักลงทุนโดยตรงนายเอกภพบอกว่าเวทีวันแรกยังสะท้อนศักยภาพคนไทยในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดจุดแข็งเดิมของประเทศโดยมีผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทยนำ AI ไปใช้ภาคการเกษตรเกษตรกรเกือบ1ล้านรายใช้แพลตฟอร์มเพิ่มผลิตผลนะคะพร้อมต่อยอดเศษวัสดุการเกษตรเป็นไบโอคาร์บอนขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกภาพใหญ่ที่ถูกจับตาคือบทบาทของภูมิภาคเอเชียโดย IMF ประเมินในปี69เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตถึง 68% ของเศรษฐกิจโลกขณะที่การลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะทำให้ GDP ของอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 4% ในระยะยาวค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานก็มีการพูดถึงประเด็น AI ในหลายแง่มุมนะคะว่าอาจจะกระทบต่อเรื่องของการจ้างงานในอนาคตแต่ขณะเดียวกันบางภาคส่วนก็มองว่าการที่ AI ถูกนำมาใช้นะคะก็เป็นโอกาสสำหรับในถ้าเราใช้เป็นนะคะก็จะเป็นโอกาสนะคะอย่างเช่นทางตัวแทนของไทยเองเมื่อวานก็พูดถึงการใช้ AI ในภาคเกษตรบอกว่า AI เนี่ยควรจะได้นำมาใช้ในภาคส่วนที่เรามีความโดดเด่นอยู่แล้วเช่นภาคการเกษตรภาคบริการต่างๆนะยกเรื่องภาคการเกษตรที่ในอนาคตอาจจะมีคนอยู่ในภาคการเกษตรน้อยลงก็เป็นโอกาสที่ AI จะเข้ามาช่วยเติมตรงนั้นแล้วก็ต่อยอดของการทำเกษตรให้เป็นเกษตรแม่นยำคือทำเกษตรที่น้อยลงแต่ว่าเราสามารถจะเพิ่มราคาแล้วก็ขายได้ในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของ AI ทีนี้เราพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูมุมมองของผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะที่พูดเรื่องของ GDP ของไทยนะคะว่าจะโต 2.3% เรากลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลอง

0: ขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ค่ะก็มาที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะนายวิไทยรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพูดถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังจาก IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปี2569จาก 1.9 เป็นร้อยละ 2.1 ค่ะโดยผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่ายังคงมั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.3 สอดคล้องกับประมาณการของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 2.3 นะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ค่ะสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพและมีความยืดหยุ่นแม้จะเผชิญปัจจัยท้าทายหลายด้านรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาแต่เศรษฐกิจก็ยังมีแรงส่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาจากภาคการส่งออกนะคะคาดว่าจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 17-18 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศคาดว่าเติบโตร้อยละ 13 นะคะโดยได้แรงหนุนจากกระแสปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ช่วยกระตุ้นการลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขก็คือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างซึ่งทำให้การเติบโตของ GDP ไทยลดลงจากในอดีตที่เคยขยายตัวร้อยละ 3-5 เหลือร้อยละ2กว่าในปัจจุบันค่ะขณะที่ GDP เต็มศักยภาพลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7 สะท้อนความสามารถในการเติบโตระยะยาวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากการลงทุนที่อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องหลายทศวรรษผลิตภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันลดลงกำลังแรงงานที่หดตัวจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาในระบบการศึกษาตลอดจนนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ86-87ของ GDP แล้วก็ภาระหนี้สาธารณะซึ่งปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการเร่งแก้ไขปัญหาซึ่งแบงก์ชาติก็ขยายบทบาทจากการดูแลนโยบายการเงินเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ SME ค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ

0: ค่ะมาดูเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพนะคะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทรากู้ภัยบางคล้าเคลื่อนย้ายศพชายวัย85ปีนะคะซึ่งอยู่ที่หมู่2ตำบลป่าไผ่นะคะตำบลซอยป่าไผ่ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าด้วยความยากลำบากเนื่องจากความมืดนะคะมีน้ำท่วมสูงด้วยต้องใช้เรือเข้าไปลากศพออกมาค่ะทางนี้เส้นทางที่เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะคะน้ำท่วมสูงแค่ไหนจะหนักแค่ไหนความเหนื่อยล้าก็รู้สึกอยู่ในใจของญาติผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าร่างที่กำลังเคลื่อนย้ายไปนั้นนะคะก็คือเป็นญาตินะคะแต่ว่าก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะคะบาบวกกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลให้ความรู้สึกยากลำบากขึ้นไปอีกค่ะการพาร่างผู้จากไปกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างสมเกียรตินะคะทางกู้ภัยก็พยายามอย่างเต็มที่สู้ด้วยหัวใจค่ะแม้น้ำจะท่วมสูงแค่ไหนก็ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่นะคะเป็นยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียนะคะแล้วก็การชันสูตรศพจากทางจอร์เจียนั้นเราก็ยังคงต้องติดตามนะคะรอผลการชันสูตรซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะล่าสุดก็ทางครอบครัวนะคะพี่ชายก็โพสต์นะคะว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมผลชันสูตรทางการแพทย์และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ออกมานะคะบอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายส่วนผลตรวจทางเคมีและพิษวิทยาจากเลือดพบเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 0.33 ไม่พบเมทิลแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าสารอื่นๆนะคะสารเสพติ

0: ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทรวมถึงสารกำจัดแมลงนะคะก็ให้ผลเป็นลบค่ะไม่พบสารดังกล่าวตามรายการที่ตรวจแต่ว่าทางการจอร์เจียนั้นก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตนะคะให้ได้ทราบในขณะนี้ก็ต้องรอการสืบสวนทางอาญาให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสรุปผลได้ส่วนสิ่งของส่วนตัวของฮะลุนนั้นทางการจอร์เจียก็ยังไม่สามารถส่งมอบคืนให้กับครอบครัวได้เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางอาญาค่ะโดยเมื่อสามารถรับสิ่งของคืนได้แล้วเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาจะเดินทางไปรับสิ่งของดังกล่าวด้วยตัวเองและจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับแจ้งจากทางการจอร์เจียนะคะซึ่งทางครอบครัวก็บอกว่าคอยความชัดเจนสาเหตุการเสียชีวิตของฮะลุนนะคะแล้วก็ข้อสรุปจากการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการนะคะบอกว่าก็เข้าใจว่ากระบวนการทางกฎหมายอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าการไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนย่อมเป็นสิ่งที่ครอบครัวยังกังวลและต้องการคำตอบค่ะก็ยืนยันว่าไม่หยุดติดตามเรื่องนี้นะคะเพียงแต่กระบวนการสอบสวนก็อยู่ภายใต้การดำเนินการของทางการจอร์เจียค่ะ
1: ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามถนนรัชดาที่จังหวัดตรังนะคะมีผู้ถือศีลกินเจแต่งชุดขาวเฝ้าดูพิธีล้างเคี้ยวหรือว่าการล้างเกี้ยวพระจีนในงานประเพณีถือศีลกินเจหรือกินผักทางศาลเจ้าก็หามเคี้ยวหรือเกี้ยวนะคะออกเที่ยวนะคะในวันนี้เคี้ยวเนี่ยก็จะมีผู้รับผิดชอบทำการล้างโดยมีองค์ศักดิ์สิทธิ์มาประกอบพิธีมีเคี้ยวจำนวน14เคี้ยวตัวเหรียญ2หลังและการจุดประทัดใช้วิธีผูกติดกับไม้ไผ่ที่ติดมีความยาวแล้วก็จุดประทัดใส่เคี้ยวผู้หามเคี้ยวก็จะต้องเต้นตามจังหวะเสียงประทัดที่ดังใช้เครน2คันยกนะคะทำไมถึงใช้เครน2คันเพราะว่ายกประทัดเกือบ4ล้านนัดในการล้างเคี้ยวครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จก่อนปิดท้ายด้วยการจุดพลุแล้วเป็นการเสร็จสิ้นพิธีค่ะ
0: มาดูข่าวต่างประเทศกันนะคะเรื่องราวระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีค่ะหลังจากที่ถูกกบฏฮูตีโจมตีสนามบินและแหล่งน้ำมันหลายรอบนะคะรัฐมนตรีพลังงานซาอุดีอาระเบียก็ประกาศว่าจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดค่ะเจ้าชายอับดุลอาซิสบินซอมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียกล่าวระหว่างการประชุมด้านพลังงานในกรุงริยาดนะคะบอกว่าสถานการณ์โจมตีร้ายแรงต่อสนามบินและแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซโดยกลุ่มฮูตีเป็นเรื่องร้ายแรงที่จะต้องตอบโต้อย่างเด็ดขาดจริงจังเขาก็ขอบคุณผู้บริหารในอุตสาหกรรมและผู้กำหนดนโยบายพลังงานที่เข้าร่วมงานแม้จะเกิดเหตุการณ์โจมตีขึ้นมาก็ตามแต่ก็ชี้ด้วยว่าการโจมตีกระทบความมั่นคงพลังงานเป็นบทสำคัญซึ่งซาอุดีอาระเบียจะต้องเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นให้ได้ก่อนหน้านั้นเมื่อวันเสาร์กลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธใส่อาคารผู้โดยสารอีกแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนและต้องปิดทำการฮูตีแถลงว่าเพื่อตอบโต้การรุกรานอย่างโหดร้ายของซาอุดีอาระเบียในเยเมนต่อมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชายชาวปากีสถานคนหนึ่งเสียชีวิตจากการที่ฮูตีโจมตีอาคารผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดค่ะส่วนเมื่อคืนวานก็มีระเบิดอีกครั้งในกรุงริยาดโดยโฆษกกลุ่มฮูตีกล่าวว่ากลุ่มได้โจมตีสนามบินอีกครั้งทำให้สายการบินกาตาแอร์เวย์ระงับเที่ยวบินไปยังริยาดและเมืองดัมมามทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการชั่วคราวสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินระหว่างอาบูดาบีกับริยาดเจดดาดัมมานโดยคาดว่าสนามบินคิงคาลิดจะยังคงปิดทำอีกครั้งทำให้สายการบินการประกาศยกเลิกเที่ยวบินระหว่างอาบูดาบีกับริยาดเจดดาดัมมานโดยคาดว่าสนามบินคิงคาลิดจะยังคงปิดทำการจนถึงวันเสาร์โฆษกฮูตีเตือนว่าจะโจมตีต่อเนื่องลึกเข้าไปในซาอุดีอาระเบียใช้กลยุทธ์ปิดล้อมและรุกคืบมุ่งเป้าไปที่กำลังเสริมของศัตรูในซาอุดีอาระเบียจนกว่าจะยุติการรุกรานและปิดล้อมประชาชนเหตุการณ์โจมตีสนามบินริยาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้รับการประณามอย่างกว้างขวางจากนานาชาตินะคะนายแอนโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติมีแถลงการว่าเขาตกใจเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็เตือนด้วยนะคะว่าการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
1: ค่ะส่วนรัสเซียยูเครนนะคะความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้ยังดำเนินต่อเนื่องล่าสุดมีการโจมตีโดยเป็นฝ่ายรัสเซียที่โจมตีชานกรุงเคียฟนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโฆษกสหประชาชาติรายงานสรุปความเสียหายพร้อมประณามเหตุโจมตีหลายครั้งในยูเครนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเรือนเสียชีวิต35รายบาดเจ็บอีกเกือบ200รายการโจมตีสร้างความเสียหายกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงโรงไฟฟ้าประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่แนวหน้าเพิ่มเติมและก็มีคลื่นจากแรงระเบิดที่สร้างความเสียหาย

0: หมายให้กับสำนักงานอาคารองค์การสหประชาชาติในเมืองโคลาอิวอีกด้วยเมื่อวานนี้โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเผยนะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสั่งการกองทัพระงับการโจมตียูเครนหากจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยก่อนหน้านี้นะคะมีปฏิเสธเงื่อนไขการหยุดยิง60วันที่ถูกเสนอโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนรัสเซียบอกว่าต้องการข้อตกลงสันติภาพในภาพรวมมากกว่าซึ่งทางฝั่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศยูเครนเผยยูเครนก็มีความพร้อมค่ะสำหรับข้อตกลงการหยุดยิงด้านพลังงานแต่ไม่ใช่การยินยอมเพียงฝ่ายเดียวซึ่งมาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ผ่านทรูโซเชียลบอกว่ารัสเซียยูเครนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานพร้อมกล่าวโทษว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของยูเครนเป็นสาเหตุทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นแต่ล่าสุดนะคะมีการโจมตีโดยฝั่งรัสเซียที่โจมตีอาคารสูง25ชั้นในย่านกรุงชานกรุงเคียฟนะคะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นล่าสุดมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ11รายค่ะ
1: หมดเวลานะคะคุณยามินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: อสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: ราการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 12:30 น.ถึง 13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา

0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะรายการเครือข่ายทั่วภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน 12:30 นถึง 13:00 นค่ะวันนี้วันอังคารนะคะที่13 ตุลาคม 2569ดิฉันกฤษณิพานิลเขตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะอสมทพัทลุงเป็นแม่ข่ายนะคะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะที่จังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จังหวัดพัทลุงประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมจังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนางวิมลมาศวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงตุลาการข้าราชการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทรงรับทราบปัญหาและพระราชทานแนวทางแก้ไขโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำการเกษตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังทรงพระราชทานแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนการประกอบพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวจังหวัดพัทลุงและเป็นการน้อมรำลึกถึง
1: ทั้งประเทศนะครับจังหวัดสงขลานะครับเมื่อวานนี้ก็มีอีกหนึ่งวาระพิเศษสำคัญนะครับในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569นะครับ12ตุลาคม2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับกิจกรรมตั้งแต่ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับเป็นไปอย่างคึกคักในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับซึ่งถือว่างานนี้เป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานระดับประเทศนะครับตั้งแต่ในช่วงของเวลา 11:29 น.ครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ในปี2569นี้นะครับในการนี้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายนุสิทธิ์อนุสรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลาพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้ประชาการมณฑลทหารบกที่42พลตำรวจตรีอำนาจเดชบุญเหลืองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้ชวนหลีกภัยที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองศาสตราจารย์วสินสุวรรณรัตน์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รองศาสตราจารย์จุฑามาศสัตสุขผู้อำนวยการศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทภาคใต้นางปิยรัตน์ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพสทและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมรับเสด็จครับโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับร่วมกันกับจังหวัดสงขลาและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือว่าอพสทจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ในระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกแก่เยาวชนประชาชนนักวิชาการภาคเอกชนและผู้กำหนดนโยบายให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างถูกต้องและยั่งยืนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลครับมากันที่ในเรื่องของอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะครับก็คงจะได้มีการปฏิบัติกันทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับในเรื่องของพระสงฆ์นิกรในพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับอย่างสงขลาเองก็มีเรื่องของการรวมพลังจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 39,099 ดอกครอบคลุมทั้ง16อำเภอพร้อมกับการจัดทำดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด17ช่อส่งมอบไปยังกระทรวงมหาดไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายใต้แนวคิดทำด้วยมือถวายด้วยหัวใจนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางณัฐธีรากระแสสารนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลานางนิตยามณีโชติรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาตลอดจนสมาชิกเหล่ากาชาดและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงซึ่งจังหวัดสงขลากำหนดเป้าหมายผลิตดอกไม้จันทร์จำนวน 39,099 ดอกครอบคลุมพื้นที่ทั้ง16อำเภอโดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายและประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ดอกไม้จันทร์ที่จัดทำจะมี7รูปแบบก็คือดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบดอกพุทธตาลดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิพและดอกชบาหนูซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ช่วยกันประกอบกลีบและตกแต่งอย่างประณีตนอกจากนี้จังหวัดสงขลาก็ยังได้มีการนำดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดมาประดิษฐานมาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้จันทร์จำนวน17ช่อเพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการทำความดีด้วยจิตอาสาสำหรับอำเภอหาดใหญ่ก็ได้มีการตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 75,000 ดอกโดยประชาชนและจิตอาสาต่างร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความตั้งใจเพราะว่าดอกไม้จันทร์และดอกไม้จันทร์แต่ละ

ดอกเนี่ยนะครับไม่เพียงแค่เกิดจากความประณีตในการประดิษฐ์แต่ว่ายังบรรจุไว้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจึงเป็นพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีของชาวหาดใหญ่และชาวสงขลาครับจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาโดยการจัดทำดอกไม้จันทร์อย่างน้อยครัวเรือนละ1ดอกเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายใต้แนวคิดทำด้วยมือถวายด้วยหัวใจนะครับไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดต่างๆของในภาคใต้ของเรานะครับก็ยังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องเตือนกันไว้เรื่องของการติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกันกับน้ำท่วมกันด้วยนะครับเพราะว่าในโซนของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนกันแล้วนะครับจากการติดตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ในช่วงของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับสำหรับในปีนี้นะครับมาดูกันที่จากทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีกิจกรรมหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาดมอบรางวัลใหญ่แก่คนใจดีนะครับที่อุดหนุนกิจกรรมกาชาดในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569โดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยในปีนี้นะครับก็มีผู้บริหารจังหวัดหลายท่านนะครับก็ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานรวมทั้งสื่อมวลชนและประชาชนก็เข้าร่วมในกิจกรรมครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวว่าสภากาชาดไทยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาในเรื่องของสาธารณภัยนะครับให้กับผู้ที่ประสบภัยต่างๆให้ทำการให้มีเรื่องของการทำสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วก็รวมถึงผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารส่งเสริมสุขอนามัยแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์แล้วก็หลักการของกาชาดนะครับมากันที่เรื่องของการออกสลากกาชาดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีนำเงินรายได้ไปใช้ในกิจกรรมของกาชาดไม่ว่าจะเป็นทั้งการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะอื่นๆนะครับโดยการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริการนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ซื้อก็มีรวมถึงผู้ที่มาซื้อสลากกาชาดเนี่ยนะครับคุณก็ถือว่าเป็นการร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลครับสำหรับในเรื่องของการออกรางวัลก็เป็นค่ำคืนสุดท้ายของการจัดงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านมานะครับโดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชเป็นผู้ที่หมุนวงล้อนะครับรางวัลที่1ครับ1รางวัลเป็นรถกระบะตอนครึ่ง Toyota Revo เลขที่ออก44641นะครับ44641รางวัลที่2 1รางวัลเป็นรถยนต์ Mazda 2ครับเลขที่ออก33561 33561นะครับรางวัลที่3จำนวน3รางวัลครับเป็นรถจักรยานยนต์ Honda AFS นะครับ110ล้อ Max Start มือเลขที่ออกครับ20555481211และ10635นะครับส่วนรางวัลที่4 30รางวัลเป็นโทรทัศน์4นะครับ55นิ้วรางวัลที่5 30รางวัลเป็นตู้เย็น2ประตู 7.7 คิวรางวัลที่6 30รางวัลเป็นหม้ออบลมร้อนแล้วก็รางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งหมุนครั้งที่1 70รางวัลเป็นไมโครเวฟเลขที่ออก735แล้วก็หมุนครั้งที่2จำนวน70รางวัลพัดลมขนาด16นิ้วเลขที่ออก8
74นะครับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของตัวเลขที่ออกรางวัลกันแล้วคุณผู้ฟังสามารถจะเข้าไปติดตามกันได้นะครับที่หน้าเพจ Facebook ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับยังมีข่าวที่ค้างกันไว้อยู่นะครับจากจังหวัดยะลาเดี๋ยวติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับรายการปักใต้บ้านเรานะครับก็เที่ยงครึ่งจนถึง

ง10:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์วันนี้ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันทั่วทั้งภาคใต้นะครับแล้วก็เจอกันได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันพระดอนสั่งสอบปมโอเคบาร์ใน30วันใช้ถนนข้าวสารเป็นแซนด์บ็อกซ์กางแผนจัดระเบียบสถานบันเทิงทั่วกรุงชัดเจนพฤศจิกายนนายพระดอนปริศนานาฏกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานปปท.เพื่อหารือถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลังฝ่ายปกครองจับผับโอเคบาร์ในย่านถนนข้าวสารนายพระดอนกล่าวว่าวันนี้มีมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวไม่ใช่เฉพาะที่ถนนข้าวสารแต่หมายถึงทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่จะทำให้ถูกกฎหมายแนวทางระยะสั้นได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วโดยจะให้แล้วเสร็จภายใน30วันและจะทำคู่ขนานกันไปทางวินัยส่วนทางคดีอาญาปปท.จะสืบสวนสอบสวนควบคู่กันไปว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่โดยจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน30วันส่วนระยะกลางจะใช้ถนนข้าวสารในการเป็นแซนด์บ็อกซ์กลุ่มตัวอย่างกำหนดแนวทางนโยบายของสถานบันเทิงโดยให้ปปท.และผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหารือกทม.เพื่อหารือระเบียบกฎหมายก่อนเชิญผู้ประกอบการหาทางออกร่วมกันระหว่างนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนจะหาแนวทางร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในขณะที่นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.ได้กล่าวถึงการสืบสวนความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงหากผู้ใดที่กระทำความผิดก็ต้องรับผิดไม่มีการช่วยเหลือให้พ้นผิดแต่ขอเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงเรื่องการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและย้ายผู้กำกับและสารวัตรไปปฏิบัติราชการที่บก.น.1แล้วระหว่างนี้จะตรวจสอบควบคู่ไปกับปปท.เพื่อดำเนินการทางวินัยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ๊กั้งด้วยและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของสน.ว่ามีส่วนในการปล่อยปละละเลยหรือไม่สถานบริการนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วยหรือไม่ปลัดมท.ยืนยันงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอแต่หากไม่พอปภ.เสนอขอสำนักงบประมาณเพิ่มได้ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมจะเพียงพอหรือไม่เนื่องจากขณะนี้มีตัวเลขของผู้ยื่นขอรับเงินเยียวยา1,900,000ครัวเรือนว่าเรื่องนี้แบ่งออกไป2ส่วนคือพื้นที่ที่ท่วมก่อน1ตุลาคม2569ดำเนินการเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วภายใต้งบฉุกเฉิน4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติส่วนที่เกิดหลัง1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติหากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทางคปภ.และปภ.จะโอนเงินให้แก่ครัวเรือนได้เลยซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหายืนยันประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพียงพอและได้ดำเนินการจ่ายต่อเนื่องเกือบ 300,000 รายแล้วขณะนี้กำลังพิจารณาให้ปภ.และเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายดำเนินการด้วยความรอบคอบหากจะต้องจ่ายชดเชยเยียวยาต้องดำเนินการตามขั้นตอนของท้องถิ่นส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ต้องเร่งเยียวยาโดยด่วนทางนี้หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอปปสามารถนำเสนอไปยังสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายเมสซี่ยกให้แม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งของอาร์เซนอลน่าจับตามองลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมอดีตกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์8สมัยออกมาแสดงความคิดเห็นยกให้

แม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งของสโมสรอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองโดยเมสซี่ได้คัดเลือกนักฟุตบอลชาย7คนและหญิง3คนเพื่อเข้าร่วมแคมเปญเมสซี่พลัส10ซีซั่นที่3ร่วมกับผู้สนับสนุนหลักสำหรับดาแมนสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทีมปืนใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วย

0: อายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยวัย16ปี144วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไข้ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีอินวันหอมแคมรสชาติลงตัว
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
9: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
11: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
12: MCOT Radio Networkอสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอันสิทธิ์สวนกลับอดีตปลัดมท.หน้าอายตรงไหนถามตอนอยู่ไม่เห็นทำอะไรโหตัวเองต้องเข้ามาแก้ไขมั่นใจทำเต็มที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยว่ารู้สึกอายที่มีการทุจริตในกระทรวงโดยเฉพาะเรื่องการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าตั้งแต่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าทุกอย่างดีเพราะเราได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหากระทรวงได้ทำอย่างดีที่สุดและทำด้วยความรวดเร็วตนเมื่อก่อนหน้านี้น่าอายมากกว่าตนพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องท้องถิ่นการแต่งตั้งโยกย้ายตนเป็นคนที่เข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเช่นเรื่องท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการสอบข้อที่จริงกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสร็จภายใน7วันทุกคนทราบดีนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการอยู่กระทรวงมหาดไทยสอบข้อได้จริงร้ายแรงและแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดแล้วกระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วดังนั้นหากบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายต้องถามว่าน่าอายตรงไหนเพราะถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วการพูดด้วยส่วนตัวหรือพูดด้วยอะไรต้องถามว่าในอดีตปัญหากระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีแค่นี้แต่ปัญหาต่างๆคลี่คลายหรือไม่ส่วนในอดีตมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรในยุคของนายสุทธิพงษ์นายอันสิทธิ์กล่าวว่าตนไม่เคยได้ยินว่าทำอะไรเลยตนมาแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันพลพีเผยนายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมรัฐมนตรีเพื่อไทยติดตามงานนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังนายกรัฐมนตรีรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยบนตึกไทยคู่ฟ้าว่าเป็นการพูดคุยกันทั่วไปโดยปกตินายกรัฐมนตรีจะเชิญคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลมาพูดคุยถึงสถานการณ์ต่างๆสอบถามถึงปัญหาที่ได้รับจากประชาชนช่วงน้ำท่วมและการดำเนินการเรื่องค่าชดเชยเยียวยาจากอุทกภัยรวมถึงสอบถามถึงการดำเนินงานโครงการต่างๆของแต่ละกระทรวงว่ามีอะไรที่ทำไปแล้วหรือมีโครงการอะไรที่อยากจะชี้แจงในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในทำนองเดียวกันส่วนมีการขอให้พรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมช่วยตอบหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยคงทราบอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าหากตรงกับเนื้อหาของแต่ละกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ดูแลก็ขอให้รัฐมนตรีแต่ละคนได้เตรียมข้อมูลเอาไว้หากมีการพาดพิงก็จะให้รัฐมนตรีเหล่านั้นได้ร่วมกันตอบทางนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องแนวทางการโหวตเพราะเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วส่วนที่ว่าช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจมักจะมีการกระชับมิตรกันแบบนี้เป็นการตอกย้ำสัญญาลูกผู้ชายกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดถึงเพราะนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์และนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเจตนารมณ์ความแข็งแกร่งความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลชุดนี้จึงไม่มีข้อกังวลอะไรส่วนมีการพูดถึงพรรคเขียวที่จะมาเติมเสียงด้วยหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดถึงพรรคอื่นเลยเครื่องบินเล็กตกกลางพงหญ้าที่จังหวัดชลบุรีนักบินนุเครื่องไทยเยอรมันบาดเจ็บ1คนนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดี่ยวสีฟ้าขาวหมายเลขทะเบียน HSFPO ประสบอุบัติเหตุตกกลางพงหญ้าพื้นที่ทุ่งกลมตันหมันตำบลห้วยใหญ่อำเภอบารามุงจังหวัดชลบุรีสภาพที่เกิดเหตุพบเครื่องบินปีกสูงตกอยู่ในพื้นที่รกร้างปีกและลำตัวได้รับความเสียหายอย่างหนักต้นไม้และกิ่งไม้โดยรอบหักเป็นทางส่งผลให้นักบินซึ่งทราบชื่อคือนายมาตินลูกครึ่งไทยเยอรมันได้รับบาดเจ็บ1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดการจดทะเบียนเส้นทางการบินและหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากอำเภอบารามุงจังหวัดชลบุรี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่

0: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและคุณชอบเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: เงินติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดนิ้นกาแฟซอง3 in 1ที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนิ้นกาแฟซอง3 in 1ที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: จ้าเงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: M-Cut Radio Network

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ EPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีรุตรวจความพร้อมเลี้ยงอาหารข้ามผู้นำการเงินโลกทีม Thailand Welcome the World นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลมาที่ตึกสันติไมตรีตรวจความพร้อมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569วันพรุ่งนี้โดยนายอนุทินเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้แก่ผู้นำได้รับชมและรับฟังส่วนตัวรู้สึกขอบคุณน้องเนเน่ที่เดินทางมาร้องเพลงน้องเนเน่ถือว่าดังระดับโลกและเมื่อวานนี้ได้ไปพบกับผู้นำทางการเงินของโลกซึ่งทุกคนต่างรู้จักน้องเนเน่ทั้งหมดและตื่นเต้นที่จะมาเล่นเพลงให้แก่ผู้นำได้ฟังซึ่งน้องเนเน่มีความตั้งใจเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่ตนเองขออยากฝากบอกว่ายังไงก็ต้องเล่นเพลงที่น้องได้แชมป์มาโดยเฉพาะเพลงซอมบี้และน้องเนเน่จะร้องเพลงสมสารด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะร้องเพลงร่วมกับน้องเนเน่ด้วยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีถึงกับร้องโอ้โหก่อนจะบอกว่าผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขแล้วสำหรับงานในวันพรุ่งนี้ภายใต้ธีม Thailand Welcome the World ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามและมีดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตราที่จะมาร่วมบรรเลงส่วนเมนูอาหารจะเป็นอาหารไทยขึ้นชื่อเช่นต้มยำกุ้งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยและบอกว่าอายที่เคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูอดีตปลัดมหาดไทยว่าข้าราชการประจำว่าลูกน้องเก่าไม่ได้ว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าก็ต้องรับไปและไปดำเนินการแก้ไขตามที่สั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งพร้อมย้ำว่าไม่เกี่ยวกับทางการเมืองส่วนจะต้องกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่หลังอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันหากปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดได้เข้าใจว่ามหาดไทยหลังจากอดีตปลัดมหาดไทยผ่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงส่วนจะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้อนถามกลับว่าเสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าข้าราชการประจำใช่หรือไม่หากไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าทำผิดก็ต้องรับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้หากทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองIMF แนะฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกยังสามารถประคองตัวและบรรลุ GDP ที่แท้จริงได้เกิน 3% ในปีนี้เพราะได้แรงหนุนจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยชดเชยผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางแต่นางเพชรวาโกเอวารองผู้อำนวยการด้านวิจัยของ IMF ได้กล่าวด้วยว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจฝืดตัวและหลายประเทศอาจไม่ได้มุ่งพัฒนา AI รวมถึงความเสี่ยงด้านภาระหนี้สินสูงขึ้นเหตุโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียราคาน้ำมันพุ่งแตะ 104.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วแต่การดึงน้ำมันสำรองและปรับตัวของภาคธุรกิจอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้แต่หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมให้พุ่งสูงอย่างรวดเร็วรัฐบาลต่างๆควรเริ่มฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังและกำหนดแผนที่ยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไทฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี

0: ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล
1: ้อตนน่าจะฮอดหินกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดหินกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันอ้อมเข้มรสชาติลงตัว

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ EPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ Mcord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง Imcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: Let's do it.
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีมองยติฝ่ายค้านเขียนไม่เข้าท่าเท่าไหร่ชี้อาจเป็นสาเหตุประธานสภายังไม่ส่งยติให้รัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการรับประทานอาหารร่วมกันกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าเมื่อช่วงเช้าไปวางพวงมาลัยนิรวันนวมินมหาราชเห็นว่าใกล้ทำเนียบรัฐบาลจึงเชิญมารับประทานอาหารร่วมกันไม่มีอะไรพอดีในจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยป่วยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้เดินทางมาซึ่งในวงรับประทานอาหารไม่ได้คุยอะไรเป็นพิเศษมีการเรียนให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆและหากมีการอภิปรายพาดพิงไปถึงหน่วยงานไหนก็ขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้มาชี้แจงส่วนได้ขอความมั่นใจเรื่องเสียงจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องขอพรรคเพื่อไทยเพราะหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมทุกอย่างยืนยันเมื่อถามว่าประธานสภาได้มาประสานแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเห็นว่ามีเวลา1สัปดาห์ในการพิจารณายติส่วนเวลาในการอภิปรายเมื่อวานได้ตอบคำถามไปแล้วทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมาไม่มีปัญหาเมื่อถามว่าภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการขยับเก้าอี้คณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คิดเมื่อถามว่าดูจากยติแล้วเข้าท่าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากที่เขียนก็ไม่เข้าท่าเท่าไรแต่จะไปบังคับเขาไม่ได้นี่ก็ว่าคงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ประธานสภายังไม่ส่งยติให้กับรัฐบาลกทม.ประชุมความปลอดภัยดูแลงานประชุม IMF World Bank 2026พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมเปิดเผยถึงการดูแลความปลอดภัยในระหว่างการประชุมว่ากทม.มีกล้อง CCTV จำนวน 1,300 ตัว 21 เส้นทางที่ดูแลความเรียบร้อยซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้เข้าร่วมประชุมใช้เดินทางและเฝ้าระวังน้ำท่วมเป็นหลักโดยสำนักระบายน้ำได้มีการคาดการณ์สถานการณ์ฝนว่าจะมีถึง 60% ในช่วงการประชุมแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงในพื้นที่การประชุมอาจจะยังไม่มีความชัดเจนโดยสำนักการระบายน้ำได้เตรียมเครื่องสูบน้ำและพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบไว้รวมถึงการระบายน้ำจากถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนการดูแลความเรียบร้อยโดยรอบสถานที่ประชุมมีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และดูแลความเรียบร้อยซอยก้างปลาหรือซอยย่อยในถนนสุขุมวิทสำนักงานเขตพัฒนาสำนักงานเขตคลองเตยสำนักเทศกิจและสน.ในพื้นที่ส่วนในวันที่15ถึง16ตุลาคมนี้ที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปเรียกร้องที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นเบื้องต้นยังพบว่ามีการขออนุญาตกรุงเทพมหานครแต่กลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะขออนุญาตชุมนุมไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งสน.ลุมพินีได้แจ้งปิดการจราจรในถนนเส้นต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการชุมนุมซึ่งหากกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการใช้พื้นที่ลานคนเมืองก็ยินดีสูบน้ำคลองรังสิตพบฟองสีขาวคราบดำลอยเกลื่อนบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจุดรับน้ำต่อจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกแม่น้ำเจ้าพระยาพบฟองสีขาวและคราบสีดำจำนวนมากลอยอยู่บริเวณผิวน้ำส่วนน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นทำให้ชาวบ้านกังวลอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำเพราะน้ำทะลักเข้ามาในชุมชนที่อยู่ริมคลองสูงเกือบ1 เมตรซึ่งอาจจะกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบ

0: เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาตรวจไหลย้อนเบลสิเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทย

0: รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดย DJ หนูสมุยทีม

0: ออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศศรีสถาพรโทร0979514529
2: ข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
3: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
4: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0765-885-889 0765-885-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
3: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮกทางเช่าโสมแฮกลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.

ารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีม

ต่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์

ันพระแสงนะตรงไหนที่ฝนตกบ้างนะครับแต่ท่านผู้ว่าการจังหวัดแกบอกว่าตอนนี้ปล่อยๆนะดีเจหนูแต่พรุ่งนี้วันที่9ถึงวันที่13นะจะหนักหน่อยหนึ่งนะฉะนั้นถ้าใครอยู่ที่ลุ่มถ้าใครอยู่ในท้องบ้านเราเขาเรียก นะถ้าอยู่ในท้องหรืออยู่ที่ลุ่มนะไม่ใช่อยู่ชายเชิงชายเขานะก็ระมัดระวังด้วยนะครับแต่ถ้าอยู่ที่ใกล้เขาสูงๆนะครับก็ระวังน้ำป่ามันไหลหลากมานะครับฉะนั้นก็อยู่ความด้วยไม่ประมาทนะครับนั่งฟังเพลงที่ศาลานั่งเย็บผ้าตัดเย็บโน้นทำโน้นทำนี้ไปฟังรายการน้องหนูไปสบายสบายมากกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับ0979514529 0979514529นะครับเราก็จะอยู่กันอย่างนี้ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์นะครับวันศุกร์น้องแคนนอนนะครับซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคณะนิคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์ดิจิตอลนะน้องแคนนอนบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์นะพ่อเดี๋ยวผมจะเอารายการไอทีใกล้ตัวมานะครับแล้วก็ถ้าใครฟังไม่รู้เรื่อง คนเฒ่าคนแก่จะรู้เรื่องไหมเนี่ยแม่เฒ่าอีทนะครับแม่เฒ่าอีทจะรู้เรื่องไหมเนี่ยให้ลูกสาวก็แล้วให้หลานสาวก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแม่เฒ่าอีทนะครับเอาละครับถ้าใครอยากจะนะใครอยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมอย่างที่ผมบอกนะครับโทรมาแต่ว่าถ้าไม่โทรมานะครับผมก็จะเปิดตามคำขอบ้างคำขู่บ้างนะครับเพลงอะไรคำขอและคำขู่นะครับก็เป็นเพลงเพราะๆนั่นแหละนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่ารายการของผมถ้าไม่เพราะผมก็จะไม่เปิดนะครับทำไมรู้ล่ะหนูว่าไม่เพราะไม่เปิดเพราะว่านะเพลงที่ผมเปิดเนี่ยนะผมเช็คดูก่อนนะครับถ้าใครขอมาผมเช็คดูก่อนว่าถ้าเพลงนั้นนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่เกินร้อยวิวไม่เกินร้อยวิวพันวิวไม่ใช่ดิหมื่นวิวแสนวิวล้านวิวนะผมก็จะไม่เปิดนะครับแต่เพลงที่ผมจะเปิดเนี่ยต้องอย่างน้อยล้านวิวล้านวิวขึ้นไปนะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็ตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับที่โทรกันเข้ามาแต่ว่าอย่าเพิ่งโทรก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปให้กำลังใจกับคนที่น้ำท่วมดีกว่านะครับไม่ว่าท่วมแถวทางภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานหรือ

ก็อย่าให้มีปัญหาก็แล้วกันเนาะเราอยู่ปากใต้นะครับเราอยู่ที่สุราษฎร์บ้านเรานะครับก็ยังไม่หนักหนาสหัสอะไรนะครับแต่ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งมาทางอสมท.บอกว่าวันที่9จนถึงวันที่13สุราษฎร์บ้านเราระวังนะโดยเฉพาะ

0: บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมทาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร097951-4529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: ครับนั่นก็คือกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับที่ดื่มกาแฟนะครับผมก็อยากจะบอกว่ากาแฟเนี่ยนะครับมันเป็นกาแฟที่เขาเรียกว่ามันเป็นกาแฟที่ดื่มแล้วนะครับจะมีประโยชน์กับร่างกายนะครับเพราะว่ากาแฟเพชรสยามเนี่ยทางโรงงานเขาไม่ใส่น้ำตาลแต่ใส่สตีเวียหรือว่าเขาเรียกว่าหญ้าหวานทำให้มีรสหวานแล้วก็ธรรมดาเนี่ยก็ใส่ครีมเทียมที่ทำมาจากน้ำมันปาล์มนะน้ำมันนี้มันจะไปเกาะเส้นเลือดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนของที่กาแฟเพชรสยามเนี่ยเขาใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวรำข้าวก็คือรำอ่ะนะครับเหมือนน้ำมันที่ทำมาจากพวกนี้มันจะไม่ไปเกาะเส้นเลือดนะครับฉะนั้นแล้วยังมีพวกสารสกัดจากแครอทถังช่องถังเช่าเลยเต็มไปหมดนะครับก็สะสมกัน1ซองเนี่ยก็ผสมพวกนี้หมดเลยนะวิตามิน A ลูทงลูทีลูทีนี่ก็ดูเก็บสายตาหน้าอย่างนี้เป็นต้นครูแคนเนี่ยก็เกี่ยวกับผิวพรรณอันนี้นะครับแล้วก็ที่ไม่มีน้ำตาลเนี่ยทำเขาเรียกว่าถ้าดื่มแล้วมันจะหวานจริงแต่ว่ามีน้ำตาลคือจะไม่ทำให้มันอ้วนแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานนะดื่มกาแฟตัวนี้ได้เลยนะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณซื้อไปนะครับอย่างนะใครเป็นโรคเบาหวานยกมือเลยตอนนี้นะครับหรือว่าใครนะรู้จักใครเป็นโรคเบาหวานนะคุณสั่งซื้อได้เลยแต่ว่าถ้าคุณไม่สบายใจนะคุณตรวจเบาหวานก่อนแล้วก็ดื่มกาแฟไปนะดื่มไปสัก5วัน10วันนี่แหละนะครับแล้วไปตรวจซ้ำนะถ้าน้ำตาลขึ้นเดี๋ยวผมให้ดื่มกาแฟฟรีเลยหรือตอนนี้ถ้าใครต้องการที่จะมาเป็นคนตัวแทนการขายนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ฟรีไป1กล่องนะครับก็ลองให้คนข้างๆเขาดื่มดูนะครับเอาละครับนั่นคือกาแฟเพชรสยามนะครับผมก็ทานตัวนี้เพราะว่าที่ผมทานเนี่ยนะครับเพราะผมดูแล้วว่า1เราต้องทานกาแฟแต่ถ้าทานแล้วต้องทานกาแฟที่มันมีประโยชน์กับร่างกายนะมีประโยชน์ก็คือ1กาแฟดำดีที่สุดแต่มันขมอะนะครับผมสงสารนะคุณลุงอยู่ที่แม่น้ำซอย5เอ้ยซอย5ใช่นะซอย5นะโทรมาให้ลูกสาวโทรมาบอกว่าเนี่ยโทรไปหาดีเจหนูหน่อยเนี่ยกินกาแฟดำมันโอ้ยแล้วก็ลูกสาวก็เขาก็มาที่คาแคร์เลยนะมาที่บิ๊กซีนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยฟังดีเจหนูบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างงี้งี้ขอซื้อหน่อยได้ไหมนะครับผมก็ห้ามไปให้แกทานโอ้ยหลังจากนั้นกินเช้าเย็นเลยบอกมีผลไหมไม่มีผลเพราะว่าเรามีน้ำมันรำข้าวด้วยทำให้อิ่มด้วยนะครับฉะนั้นถ้าใครกินกาแฟไม่กินข้าวก็ได้นะนะกินกาแฟกินผลไม้พอหิวกินผลไม้กินกาแฟรับรองได้น้ำหนักคุณลดแน่นอนจาก50จาก6จะ70 80 80ดี70ดีกว่าเหลือประมาณสัก60นะภายในสักเดือนหนึ่งคุณแต่คุณอย่าทานข้าวเย็นนะแต่ถ้าคุณทานข้าวเย็นข้าวเช้าทานได้เลยข้าวเช้าข้าวเที่ยงอัดได้เต็มที่เนื้ออัดเต็มที่นะครับแต่อย่าไปทานข้าวเย็นแล้วกินกาแฟกินผลไม้ตอนเย็นรับรองได้คุณอย่างดีเลยนะครับขอบคุณมากนะครับน้องอะไรเนี่ยดุษฎีใช่ไหมอ่านผมอ่านผิดว่า ดิษฎีดูดดียูทีสวัสดีจ้านะครับคลองโสดฝนตกอีกแล้วค่ะคลองโสดฝนตกแล้วคนยังโสดหรือเปล่านะแต่ถ้ากูอยู่คลองโสดเนี่ยอย่างน้องแซมช่างเทคนิคผมบอกว่าพี่หนูอย่าไปนะที่นั้นอ่ะบอกทำไมอ่ะพวกเขาไม่มองเราหรอกบอกทำไมล่ะเขาต้องการเป็นคนโสดเพราะเขาอยู่คลองโสดขอบคุณมากแต่รู้สึกว่าน้องแพรวก็อยู่คลองโสดนะเมื่อกี้บอกว่าคิดถึงคนไกลนะนะบอกคิดถึงคนไกลแล้วก็บอกว่าเพลงนี้หนูมอบให้กับคนที่อยู่ตรงหน้าพี่หนูอะบอกใครล่ะอ๋อพี่แซมคนวันนี้พี่แซมนะมานั่งกับผมเมื่อวานเนี่ยพี่หนุ่มนะครับวันนี้พี่แซมคนเขาเรียกคนอะไรนะคนน่ารักนะลองเข้าไปใน Facebook ของดูสิแซมคนน่ารักจะเจอแน่เลยนะครับอ่ะแล้วบอกคิดถึงคนไกลอยู่คลองโสดนะครับบอกคิดถึงคนตาขุนไม่ใช่คุณขุนทะเลนะมาได้นะขึ้นเขาโน่นส่วนมากเดี๋ยวจะไปอยู่บนเขาอะไรนะเขาท่าเพชรฟังเพลงนี้กันแล้วกันนะครับ

0: FM 102.0 หรือว่า 101.25 ไม่เกินนะครับ
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทพูปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอยเจ็ดตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีกสี่สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก10,000กิโลและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโปรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 นถึง 18:00 นติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทธมา089-646-2354
0: ครับก็ต้องขอบคุณน้องโอมกับน้องปัทนะครับที่ช่วยดูแลรถนะครับไม่ว่าที่บนเกาะสมุยนะครับที่ใครฟังอยู่ทาง 101.25 นะครับซึ่งเราส่งสัญญาณจากอสมท.102ไปนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ที่กาญจนดิษฐ์นะครับกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนแล้วก็พระราม2นะครับโดยกาญจนดิษฐ์เนี่ยนะครับน้องตาลบอกว่าถ้าใครมานะพี่หนูถ้าฟัง 102.0 นะครับเดี๋ยวจะมีลดราคาให้มีของที่ระลึกด้วยเดี๋ยวจะมีร่มให้จะมีเสื้อให้นะครับมาเปลี่ยนยางเลยนะครับเดี๋ยวจะมีร่มมีเสื้อมีอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นของแถมยิ่งฟังรายการของพี่หนูแล้วก็บอกหน่อยนะว่าเนี่ยฟังรายการดีเจหนูอยู่นะนะครับแล้วก็มาที่สาขาการจนดิษฐ์นะครับตรงสี่แยกการดิษฐ์นะก็ฝากเลยนะครับเดี๋ยวจะมีของรางวัลนะครับแต่ไม่ต้องไปหาบางมาศนะเพราะบางมาศเนี่ยเขาตอนนี้เขาขาดอยู่อีก1คนเพราะตอนเขามีอยู่3คนแล้ว นะครับนะครับน้องบางมาศบอกว่าพี่หนูคนเดียวผมยังเลี้ยงไม่ไหวเลยจะถึงผมเป็นอิสลามจริงอ่ะมุสลิมจริงอ่ะผมมีสิทธิ์ได้4คนน่ะแต่ว่า4คนนั้นน่ะผมต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีแต่ตอนเนี้ยตัวเองก็ยังเลี้ยงไม่ไหวเลยเนี่ยจะแบ่งให้เบียร์ก็ไม่เอา น้องพีทนั่งยิ้มอยู่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนั่นก็คือร้านโอมออโต้ไทยสาขาที่กาญจนดิษฐ์แม่น้ำเฉวงหน้าทอนแล้วก็นู่นนะแต่ว่าน้องโอมบอกว่าทุกสาขานะพี่หนูไม่ต้องเป็นห่วงของผมเหมือนกันหมดจำไว้เลยนะถ้ามาที่โอมออโต้ไทยสองเรื่องที่ผมไม่บริการมีอะไรบ้างน้องโอมก็ว่าอีกเรื่องที่หนึ่งก็คือทำสีผมไม่บริการเพราะผมยังไม่พร้อมนะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองก็คือนะก็คือล้างอัดฉีดถ้าอยู่ที่สมุยเนี่ยไปร้านพี่หนูที่บิ๊กซีได้เลยนะแต่ถ้าอยู่ที่แถวการโดกการดิดก็ร้านไหนก็ได้อยู่ใกล้ๆนั้นแหละนะครับหรือว่าร้านไหนที่ฟังผมอยู่นะต้องการจะให้ผมช่วยแนะนำให้โทรมาหรือว่าไปหาน้องตาลก็ได้ไปหาน้องตาลที่สี่แยกการดิดบอกว่าโทรหาพี่หนูหน่อย เออนะครับตัวพี่หนูหน่อยช่วยประพันธ์ร้านคาแคร์หน่อยอยู่ที่ตรงตรงการดิดตรงโน้นตรงนี้อยู่ที่คลองกรูดเออนะครับเดี๋ยวป้าไม่เท่าอู๊ดหรือไม่เท่าอีทเอ้ยน้องอู๊ดเนี่ยก็อยู่ที่อสมทนะแม่พี่อีทนี่ก็อยู่ที่แถวๆการดิดนะเขาบอกโอ้ยนอนฟังรายการดีเจหนูสบายสบายสบายสบายแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวได้ดื่มกาแฟด้วยเพราะว่าเดี๋ยวสั่งกาแฟเพชรสยามไปเดี๋ยวน้องหนูก็ส่งไปให้แล้วก็ลองชิมดูนะถ้าชิมแล้วอร่อยบอกด้วยนะพี่ไม่เท่าอู๊ดเออไม่เท่าอู๊ดหรือว่าไม่เท่าอีทนะครับไม่เป็นไรไม่เท่าอู๊ดไม่เท่าอีทก็เหมือนกันแหละนะครับอย่าอุดอุดอิดอิดก็แล้วกันเดี๋ยวข้างๆมันจะมาดุนก้นนะครับนั่นหมูไอ้หนูนะครับก็นะก็ขอบคุณมากขอบคุณผมเรียกเรื่องพี่อีทดีกว่านะพี่อีทการดิดนะครับส่วนเมื่อกี้นะครับน้องแพรวที่ขอที่ฟังเพลงอะไรนะฟังเพลงคิดถึงคนกายหนุ่มเซกาเนาะเออนะครับเมื่อกี้น้องแซมวันนี้น้องแซมเป็นช่างเทคนิคนะเขาบอกกระซิบผมมาบอกว่าหนุ่มอสมร้องเพราะกว่าเออนะครับน้อง น้องแพรวก็ฟังอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอแน่เลยเออแต่ว่าลองร้องดูสิว่าไอ้หมูหมากาไก่จะวิ่งหนีหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรก็เอาเพลงนี้ก็แล้วกันเออนะครับน้องแซมบอกว่ายกมือเลยบอกพี่หนูเดี๋ยวมอบเพลงนี้ให้กับสาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยเพราะเขาชวนคนมาเที่ยวสุราษฎร์บ้านเราดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวสุราษฎร์ธานีของเราก็มีเรือชักพระงานชักพระตอนนี้เรามี122ลำที่บนสุราษฎร์

พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

อันวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077 965

ับก็นะครับขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับซึ่งโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเนี่ยทุ่มเทนะครับเรามีเครื่องมือแพทย์นะครับโรงพยาบาลเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเนี่ยเขาประกอบ3อย่างนะที่ตัวหลักเลยก็คือหมอพยาบาลแล้วก็นักเทคนิคการแพทย์นะครับหมอเนี่ยก็เป็นคนที่ตรวจส่งให้ส่งคนไข้ไปให้ตรวจตามเขาเรียกว่าอย่างเจาะเลือดไปทำ EKG อะไรเขาเรียกนักเทคนิคการแพทย์แล้วก็พยาบาลมีคนช่วยดูแลต่อจากหมอไปฉีดยงฉีดยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนบุคลากรต่างๆฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ก็เป็นองค์ประกอบนะครับ3อย่างเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอได้เสร็จปุ๊บก็สั่งยาไปให้เภสัชเขาจ่ายนะครับจริงๆหมอก็จ่ายยาได้ทุกคนจ่ายยาพยาบาลก็จ่ายยาได้นะแต่ว่าก็ตามหน้าที่ก็คือต้องให้เภสัชนะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ที่สมุยอ่าวนางแล้วก็ที่เมืองตรังนะครับเรามีครบนะครับโดยที่สมุยเนี่ยทางคุณหมออ้อยบอกว่าคนสมุยเนี่ยชอบกินของดิบของดีไม่ใช่ของดิบนะของดีๆนะครับหอยมงไขมันกินกุ้งเกื้องปลาหมึกเลยกินมากไขมันเลยสูงอาจจะเป็นโรคหัวใจได้ไม่ต้องไปถึงบ้านดอนไม่ต้องไปถึงที่กรุงเทพมหานครกทม. มาที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนี่แหละนะเรามีเครื่องแคทแลบเรามีเครื่อง EKG เรามีเครื่องเอ็กซ์เซอร์ไซส์เรามีเครื่องอันโน้นเครื่องนี้เต็มไปหมดนะครับถ้าอยากรู้เครื่องอะไรบอกมาเรื่องเกี่ยวกับหัวใจนะดิจินูรู้เพราะว่าผมเป็นนักเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจผมตรวจเครื่อง EKG นะตรวจเครื่อง Echo ตรวจเครื่อง Exercise ตรวจเครื่อง Cat Lab นะผมเป็นเจ้าที่ตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะดูแลและก็สอนน้องๆพยาบาลได้ด้วย แต่ตอนนี้คงสอนไม่ไหวละนะครับน้องแพรบอกว่าเดี๋ยวสอนหน่อยตอนนี้มีพ่อเจ็บหน้าอกหรือเปล่าถ้าพ่อเจ็บหน้าอกดูที่ว่าพ่ออกหักเอ้ยไม่ใช่นะนะครับก็ถ้าแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายเนี่ยอาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้นะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับปอดก็ได้อะไรต่างๆก็ได้แต่บอกอาการมาเดี๋ยววิจัยให้แต่ว่ารักษาไม่ได้เนาะต้องให้หมอนะดิพี่หนูก็เป็นคนธรรมดานี่แหละนะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมมองเวลาแล้วนะครับน้องแซมยกมือให้บอกว่า5นาทีนะครับน้องแซมนั่งยิ้มนะครับเมื่อกี้ดีใจที่คนคลองโสดเขาขอเพลงคิดถึงคนไกลมาให้นะจะแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่หนุ่มอสมทนะหนุ่มเซกาเป็นคนร้องนะนะครับถ้าหนุ่มอสมทร้องอ่ะโอ้โหผมว่าเดี๋ยวกระจุยนะครับดีเจกระพงกระเพราดีเจสายหมอกเดี๋ยวไม่ดีเจพี่ตุ้งไปตู้เดี๋ยววิ่งหนีหมดแหละนะแต่ถ้าดีเจหนูร้องไห้เนี่ยโอ้ร้องแทนเนี่ยน่าจะได้อยู่ฉันนั่นบอกพ่อหายใจยังผิดคีย์เลยจะมาร้องเพลงได้อย่างไรโอเคนะครับนั่นก็คือรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธนะพฤหัสแต่ส่วนวันศุกร์น้องแคนนอนก็เอาเกี่ยวเทคโนโลยีนะครับเพราะเขาเรียนหนังสืออยู่ที่มาลัยราชภัฏมาลัยราชภัฏตอนนี้นะครับใครอยากจะเรียนนะก็ติดต่อได้เลยนะแต่ตอนนี้นักศึกษารู้สึกว่าเต็มแล้วมั้งนะ 3,700 กว่าคนนะรับได้ถึงน่าจะรับถึง 4,000 ได้มั้ยท่านอธิการบดีนะแต่ว่า 3,700 กว่าคนเนี่ยเขาจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วจ่ายค่าตรงค่าเทอมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะขึ้นเทอม2สำหรับน้องแคนนอนเทอมแรกบอกพ่อ6วิชาสบายสบายบอกได้สอบสอบได้ไหมลูกได้สอบพ่อ แต่เป็นวิชาเกี่ยวกับพื้นฐานของเกี่ยวกับสื่อนะน้องแคนนอนเขาเป็นเขาทำพวกนี้มาเก่งอยู่แล้วแหละนะก็น่าจะโอเคอยู่เขาเป็นนักจัดรายการได้อยู่เขาไปเทสกับอสมทนะท่านพ่ออ็อกกี้บอกว่าโอเคได้อยู่นะแต่ว่ายังไงก็เรียนให้จบก็แล้วกันที่จะมาทำงานที่ที่อสมทก็บอกก็แล้วกันนะเพราะเขาเรียนด้านวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สตรีมมิ่งนะครับเอาละครับวันนี้นะครับสุดท้ายผมก็ส่งเพลงให้พี่หลวงนะครับไม่ว่าพี่หลวงสายันที่อยู่ที่ตะกั่วป่านะพี่หลวงจรูนนะที่อยู่ที่ชัยยาและพี่หลวงรินอยู่ที่ขนอมนะครับรวมไปถึงที่หลวงสายานอนุพงศ์นะที่อยู่สีชนหรือท่าสลา

าอยู่ไม่ไกลนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรนะครับส่งทางไปรษณีย์ดีกว่านะครับดื่มแล้วเป็นยังไงแม่ท้าวก็บอกด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่โกมลเดี๋ยวน้องดุษฎีจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สุขภาพจะได้แข็งแรงนะครับใครอ้วนใครอ้วนดื่มกาแฟสุขภาพเพชรสยามได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผอ.แดงน้องแสนดีทางเกาะสมุย 101.25 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณผอ.นะผอ.ปฏิพลนะครับหรือว่าผอ.กี้นะครับขอบคุณน้องๆหลายๆคนนะครับมาสมุยอย่าลืมนะครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเอกนิติชุดไทยเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเชื่อมเศรษฐกิจโลกแบ่งขั้วในการเสวนาระดับสูงหัวข้อ Building Resilience in a Fragmented World ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยกล่าวว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นกำลังเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงและส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจได้แก่การค้าการเงินและการลงทุนโลกที่แบ่งขั้วส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆไม่เท่ากันโดยประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางจึงควรมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเพื่อลดช่องว่างดังกล่าวพร้อมเสนอให้อาเซียนเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนตลอดจนขยายความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคการสร้างความไว้วางใจต้องเกิดขึ้นทั้งระหว่างประเทศและภายในสังคมของแต่ละประเทศโดยยกตัวอย่างการนำผ้าทอพื้นถิ่น37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งแผงดูดซับเสียงภายในห้องประชุมเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในเวทีระดับโลกสะท้อนว่าการสร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่ต้องเชื่อมโยงถึงประชาชนและชุมชนด้วยเพราะความไว้วางใจที่เข้มแข็งทั้งในระดับโลกและระดับสังคมคือรากฐานสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในโลกที่แบ่งขั้วไทยถูกเอียูปลดล็อกทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์มีการเสวนานำแนวทางทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเช่นเทคโนโลยีแบรนด์และองค์ความรู้มาใช้สนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนของภาคธุรกิจนายแอนเดรียดิคาโลรองผู้อำนวยการบริหารสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปกล่าวว่าผลการศึกษาพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสหภาพยุโรปเผชิญช่องว่างทางการเงินสูงถึง 365,000 ล้านยูโรต่อปีขณะที่การนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้สนับสนุนการจัดหาเงินทุนมีศักยภาพเพิ่มเงินทุนให้ธุรกิจได้สูงถึง 120,000 ล้านยูโรต่อปีแต่ปัจจุบันระบบการเงินยังไม่สามารถนำมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประกอบการพิจารณาให้เงินทุนได้อย่างเต็มที่ขณะที่นางกิริดาเก่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญของประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะ SME และสตาร์ทอัพที่สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาไม่เพียงเพื่อคุ้มครองนวัตกรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและขยายธุรกิจในอนาคตสำหรับอุปสรรคสำคัญของไทยคือผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกทรัพย์สินเหล่านี้ในบัญชีขณะที่ภาคธนาคารและตลาดทุนยังขาดระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือทำให้สถาบันการเงินและนักลงทุนไม่มั่นใจในการประเมินมูลค่าและความเสี่ยงอนุทินตรวจโรงครัวภูมิใจไทยประกอบอาหารช่วยคนน้ำท่วมเป็นวันที่15ทักทายไรเดอร์ขอบคุณช่วยส่งอาหารก่อนนั่งจกข้าวเหนียวกินส้มตำไก่ทอดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยที่ยังช่วยทำอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นวันที่15ติดต่อกันโดยมีโรงครัวฮาลาลและโรงครัวเจเพิ่มเติมโดยเมื่อเดินทางถึงนายอนุทินได้ทักทายพูดคุยกับไรเดอร์ที่มารอส่งอาหารพร้อมสอบถามถึงขั้นตอนที่ประชาชนกดสั่งอาหารให้กับไรเดอร์มารับว่าทำอย่างไรพร้อมขอบคุณที่ช่วยกันส่งอาหารให้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากนั้นนายอนุทินได้เดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อยของการประกอบอาหารในโรงครัวและทักทายสอบถามพ่อครัวแม่ครัวที่กำลังประกอบอาหารไก่ทอดและตักผัดกะเพราไก่ใส่ถุงเตรียมแพ็คใส่กล่องก่อนจะเดินมานั่งรับประทานอาหารทั้งส้มตำข้าวเหนียวและไก่ทอดอย่างอร่อย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้น

0: แมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ต

0: ทุกที่ทุกเวลาน
1: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time ว้าว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: เล่นฟัน
1: ชุดกำลังฟัน
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงา

0: 만 펀.
1: 요즘 만 펀.
0: 뮤직 타임. 뮤직 타임. 웰라 TV 티스. 코코 첫 번 플레이. 바이 DJ D.

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear
2: ขอได้คนนะครับ

0: 論壇，
1: 古今論壇
0: ，Music Time， Welcome to Music Time， 未來ที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: มิวสิกทาง
1: ว้า
0: วมิวสิกทางเวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
2: ครับพบกันช่วงเย็นวันอังคารนะ
3: ค่ะ
2: วันนี้เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9วันนี้ท่านนายกก็นำคณะรัฐมนตรีไป
3: วางพวงมาลาค่ะ
2: วางพวงมาลา
3: ถวายพวงมาลา
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ที่
3: ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
2: ก็ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อนะวันนี
3: ้ดีแล้วค่ะใส่ชุดขาวขนาดนั้นไม่ควรที่จะต้องตอบคำถามอะไรที
2: ่ครับ
3: ก็ควรจะเว้นบางสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะในวาระแบบนี้ไม่ควรที่จะใส่ชุดขาวแล้วก็พูดทุกเรื่องอะไรอย่างนั้นแบบนั้นนะคะ
2: ก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ 8:30 นาทีที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
3: ค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายกพร้อมคณะรัฐมนตรีก็วางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนี่เสร็จสิ้นพิธีนายกปฏิเสธให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมหรือเรื่องการเยียวยาอะไรต่างๆนะฮะแล้วนายกก็พูดสั้นๆว่านัดรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยรับประทานอาหารร่วมกันแต่ปฏิเสธตอบคำถามว่าจะมีการหารือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่จากนั้นนายกก็ได้เดินทางกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลทันที
3: ค่ะ
2: นะก็ทานร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ตึกไทยคู่ฟ้าผู้ที่เข้าร่วมรับประทานอาหารด้วยก็จะมีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคุณประเสริฐจันทระรวงทองคุณนิกรโสมกลางคุณวัชรพลขาวขำอันนี้เป็นน้ำที่ช่วยเกษตรและสหกรณ์นะนางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์น้ำที่ช่วยเกษตรและสหกรณ์ก็คงขาดสองคนนะครับก็
3: ค
2: ือคุณสุริยะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน
3: ์ถ้าคุณเด็กทิติก็ไปเหรอคะ
2: ไม่เขารับนายกเขาเลี้ยงเฉพาะทานข้าวเฉพาะกับรัฐมนตรีในสายของ
3: พรรคเพื่อไทย
2: เฉพาะของพรรคเพื่อไทยของนายกเขาเข้าใจว่าจะมีนายกแล้วก็คุณพลาดอนมีนายกกับคุณพลาดอนส่วนรัฐมนตรีเพื่อไทยก็เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปก็อาจคุณสุริยะ รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็คุณจุลพันธ์เห็นว่าติดภารกิจก็เลยไม่ได้ไปร่วมรับประทานอาหารไม่ได้แจ้งว่าเป็นการรับประทานอาหารเรื่องอะไรนะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะคุยกันเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
3: คงจะคุยกันว่าทำไมถึงไม่อภิปรายพวกคุณทำไมมันยังไงมันถึงโดนพวกผมหมดเลย18คนพวกคุณบอกพวกคุณไปทำยังไงพวกคุณมีดีอะไรมันมีแอบมาคุยกับคุณหรือเปล่าหรือพวกคุณไปเสนออะไรหรือเปล่าแล้วจากนี้จะอยู่กันยังไงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีร่วมกันทำไมพวกคุณบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่โดนซักคนเดียวพวกผมกี่คนโดนหมดเลยแล้วคุณเห็นไหมที่เขียนถึงผมมาแต่ละคำอ่ะอ่านดูแล้วจริงไม่ต้องอภิปรายก็ได้นะถ้าด่ากันซะขนาดนั้น
2: ครับ
3: ไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้เขียนแค่นี้ก็เจ็บแล้วเป็นไปได้ไหมที่นายกจะพูดแบบนี
2: ้
3: ค
2: ่ะกลัวเดี๋ยวคนจะหาว่านายกขี้ระแวงอะไร
3: เปล่าไม่ได้มีอะไรระแวงเลยแค่ถามไม่ถามได้ไงพี่ไพศาลคะเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลด้วยกันของเขา18คนโดนหมดเลย
2: ครับ
3: อันนี้ไม่โดนสักคนเดียวแม้ทั้งคุณสุริยะอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: อยากจะหาลือเรื่องนี้ด้วยดีไหม
1: ก็ได้คุณเชนก็คงตั้งคำก็ตอบแล้วก็ได้ครับเพราะสัดส่วนของท่าน18คนท่านจะลดลงมาเท่าไหร
0: ่
1: ของผมมีอยู่แค่นี้ก็ลดตามสัดส่วน
0: ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่ายังไงจะได้รู้ว่าอภิปรายเนี่ยควรจะต้องให้มันดูเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยยังไง
1: คืออย่างนี้ถ้าถามแบบนี้เราจะไปพูดว่ายังไงเพราะยังไงเราก็ต้องขอเป็นรัฐบาลถูกไหม
0: ค
1: ะเราจะบอกว่าไม่ได้อะคะบอกก็ได้ก็เป็นสัดส่วนกันไปพอเข้ามาตั้ง50กว่าคนท่านก็ต้องลดของท่านผมก็ลดของผมก็อยู่กันแบบนั้นค่ะ
0: แต่นี่เราก็คาดเดาไปนะจริงๆแล้วก็อาจจะเรียกว่าทานข้าวแล้วก็ถามแค่เรื่องเดียวอะเอ๊ะทำไมท่านทักษิณต้องไปยื่นถอนประทศกรรม
1: ก็ตอบไปเพราะว่ายังคิดว่าอายุ75ยังเล่นการเมืองได
0: ้ไม่ก็เห็นทนายบอกว่าจะได้วางมือแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยความสบายใจไม่ต้องม
1: ีเกี่ยวอะไรอะคะ
0: ไม่มีมนทินไงไม่ได้มีมนทินติดตัวอะ
1: มันอย่างนี้นะคะพี่ไพศาลคุณวินยัติชาติมนตรีให้เหตุผลว่าการยื่นมอบอำนาจให้ทนายไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรร
0: ม
1: และพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุข2568คุณวิจัดอธิบายเหตุผลว่าการยื่นครั้งนี้ก็คือต้องการล้างมลทินท่านต้องการทำให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อประชาชนและประเทศชาติและเป็นเรื่องที่ล้วนเกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการยื่นครั้งนี้ท่านต้องการล้างมลทินเรื่องที่กล่าวหาท่านและท่านได้รับโทษคือก็มีคนติงว่าคุณวินยัติก็ยังใช้คำว่ากล่าวหาอยู่นั่นแหละทั้งที่คุณทักษิณน่ะสารภาพไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ก็นั่นไงถึงได้ศาลถึงได้ปราณีรวมคดีให้รวมความผิดให
1: ้คุณทักษิณยอมรับสารภาพต่อศาลว่าคอร์รัปชันจริงใน3คดีและศาลลงโทษจำคุก8ปีแล้วคุณทักษิณก็ไปทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษในฎีกาก็ยอมรับสารภาพว่าคอร์รัปชันจริงและยังจะใช้คำว่ากล่าวหานี่ก็ตลกเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าต้องการกำหนดให้การกระทำเนี่ยเป็นเสมือนว่าไม่เป็นความผิดอีกต่อไปถือเสมือนว่าไม่เคยทำผิดมาก่อนและคืนสิทธิเดิมให้ยกเว้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือบำนาญตามกฎหมายกำหนดแต่ประวัติการกระทำผิดทางอาญาจะไม่ถูกล้างเว้นแต่เรื่องทางวินัยซึ่งเขาดูกันหมดแล้วว่าคุณทักษิณรับโทษไปหมดแล้วไม่มีโทษอะไรเหลือที่ต้องขอรับนิรโทษกรรมอีกค่ะส่วนเรื่องมาตรา112เนี่ยเขาห้ามนิรโทษกรรมนะคะพี่ไพศาล
0: ก็ทั้งหมดก็ไปอยู่ที่คณะกรรมการนะฮะซึ่งมีคุณประพันธ์คุณอะไรนินประพันธ์ประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานนะก็หลายคนก็เห็นว่าไม่น่าจะเข้าข่ายไม่น่าจะเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิ์จากไอ้พรบนิรโทษฉบับนี
1: ้ก็คือพรบสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยนะคะเขาจะรับล้างมลทินให้กับข้าราชการที่ต้องโทษหรือถูกลงโทษทางวินัยค่ะก็ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วตกลงว่าต้องการ
0: ก็ไม่ก็คงมีสิทธิ์ยื่นนะครับมีสิทธิ์ยื่นแล้วก็ส่วนว่ายื่นไปแล้วคณะกรรมการก็จะว่าอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอดูคณะกรรมการเขาอีกทีนึงเพียงแต่ว่าในขณะนี้ผมก็เห็นมีหลายท่านโดยอย่างท่านวัดติงสมิธเนี่ยท่านก็แยะแจงมาเป็นข้อๆนะว่าไม่น่าจะเข้าข่ายที่จะได้รับนิรโทษกรรมในเรื่องอะไรยังไงบ้างเหตุผลหนึ่งก็อย่างที่คุณอันได้สรุปไปว่าผู้ร้องเองอย่างคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ให้การยอมรับสารภาพในสิ่งที่ได้กระทำความผิดไปแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำยื่นเรื่องขออภัยลดโทษด้วยนะก่อนที่จะอภัยลดโทษเนี่ย

0: ก็จะต้องยอมรับในความผิดก่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถึงจะไปขออภัยลดโทษ
1: สารภาพสารภาพอะไรก็เต็มที่ไปแล้ว
0: ครับแต่อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่รู้ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเพิ่งจะอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นแต่ก็ทำให้ผู้คนเขาก็เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์กันไปมากมายพอสมควรเพราะว่าโดยเบื้องต้นไม่มีใครคิดเลยว่าคุณทักษิณจะยื่นนะคิดว่าคุณทักษิณไม่น่าจะอยู่ในข่ายแต่ว่าพอยื่นแล้วเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจว่าไม่รู้ว่าคุณทักษิณก็คิดอ่านอะไรยังไงนะเขาคือจะหวังว่าหวังฟุกๆอะไรเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่นะคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วจะไปหวังอะไรฟุกๆไม่น่าจะใช่
1: ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะ
0: ก็เลยทำให้การเมืองก็เลยยิ่งมองกันในช่วงสถานการณ์นี้นะรัฐบาลก็กำลังจะถูกอภิปรายไม่วางใจแล้วก็เล็งกันเฉพาะภูมิใจไทยพรรคเดียวซะด้วย
1: จริงๆคุณทักษิณก็ทำอะไรที่เรานึกไม่ถึงมาเสมอเลยนะคะตอนเอาคุณเศรษฐามาเป็นนายกเราก็นึกไม่ถึงตอนคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกเราก็นึกไม่ถึงนะพี่ประชาตอนคุณยิ่งลักษณ์เราก็นึกไม่ถึงนะเอาความจริงนึกไปถึงแต่คุณยิ่งลักษณ์นึกไปถึงเมาคุณเศรษฐาแล้วก็นึกไปถึงเรื่องคุณอุ้งอิงด้วย
0: ครับ
1: ฮะแล้วมันก็เกิดขึ้นค่ะวันนี้เมื่อตอน 17:22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกพระบรมชนกาธิเบศรนะคะที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะนะคะก็ได้เห็นทั้งเรียกว่า3พระองค์ค่ะนะคะได้เสด็จพร้อมกันค่ะ
0: ครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: นะครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะเจอเลยค่ะตอนนี้สังคมก็สนใจอะไรกันคะโดยดราม่าเนี่ย
0: วันนี้เนี่ยผมว่าเรื่องที่ดูแล้วเขาซัดกันนัวเนียมากเลยก็คือสิงคลองหลอดกับสิงคลองหลอดด้วยกันเนี่ยนะอดีตปลัดมหาดไทยปลัดมหาดไทยโยงไปถึงรัฐมนตรีอย่างคุณอนุทินโยงไปถึงข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยอะไรก็ออกมาซัดกันอีลุงตุงตะลุมบอลกันแบบเลือดพล่านเลยนะเออเนี่ยผมดูเอาคุณอันสิทธิ์ปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันนะเห็นสื่อบอกว่าลากไส้ ลากไส้คืนอันสิทธิ์โตสุทธิพงศ์มหาไทยยุคก่อนหน้าอายกว่าปัจจุบันที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีในสุทธิพงศ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงมหาดไทยถึงขั้นว่าอายที่เป็นข้าราชการบำนาญของกระทรวงมหาดไทยโดยบอกว่าตั้งแต่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าคุณอันสิทธิ์นะเขาบอกว่าที่คุณจุนสุทธิพงศ์เนี่ยวิจารณ์ว่ารู้สึกอายเนี่ยที่เป็นข้าราชการบำนาญมหาดไทยเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ตนขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าทุกอย่างดีเราได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดและรวดเร็วตนว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้ตนพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องถิ่นการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆตนเป็นคนเข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้สั่งให้สอบข้อเท็จจริงและกระทรวงดำเนินการเสร็จใน7วันรวมถึงยังมีหน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการด้วยในส่วนของเราได้สอบข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงร้ายแรงและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดแล้วถือว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการเต็มที่แล้วถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายก็ต้องถามว่าน่าอายตรงไหนเพราะเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วและอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยหลายท่านได้โทรมาชื่นชมและให้กำลังใจกับตนที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้แก้ปัญหาทุกอย่างรวดเร็วที่สุด ผู้สื่อข่าวบอกกรณีบอกว่าอดีตปลัดกระทรวงโทรมาให้กำลังใจนั้นนายสุทธิพงศ์โทรมาด้วยหรือไม่ปลัดมหาดไทยชี้แจงว่าตนเห็นว่าท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อยังไม่ได้คุยกันแล้วมาถามว่านายอนุทินว่าอย่างไรบ้างที่อดีตปลัดมหาดไทยมาวิจารณ์เช่นนี้นายอนุทินบอกว่าท่านให้กำลังใจและเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยยุคที่ตนเป็นปลัดตั้งใจทำงานในหน้าที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่องเร็วที่สุดสิ่งสำคัญเราต้องดูแลข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกกรมตนต้องยืนหยัดและให้ขวัญกำลังใจทุกคนถือเป็นหน้าที่ของตนส่วนที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยโดนอภิปรายด้วยได้เตรียมข้อมูลไว้อย่างไรบ้างหากเรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงเรามีข้อมูลหลักฐานในการดำเนินการถูกต้องไว้ชี้แจงอยู่แล้วปราดันสิกว่างานนะครับ
1: เมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วเนี่ย Facebook ของกระทรวงมหาดไทย PR ซึ่งเป็นท่านผู้ชมดูซึ่งเป็นเฟซประชาสัมพันธ์ทางการของกระทรวงมหาดไทยเขาถ้าเกิดมาก็ไม่คิดจะได้พบได้เห็นอะไรแบบนี้ที่ผู้ใหญ่ระดับนี้เขาเล่นกันขึ้นสีน้ำเงินและตัวอักษรแล้วก็มีลายน้ำเป็นสิ่งของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยย้อนวันวานเมื่อ30กันยายน67ก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสุขฟังคำให้สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยใต้ภาพแต่ก็ไม่เจ๋งจริงนะพี่วิสาร
0: คือพูดรีบลบหรือว่าไง
1: ไม่เจ๋งจริงก็คือว่าในข่าวอื่นเนี่ยเปิดให้คอมเมนต์ข่าวนี้ไม่เปิดให้คอมเมนต์มีคนเข้ามากดไลค์ทั้งหมด 2.1K มากที่สุดเพราะว่าในข่าวอื่นของกระทรวงเนี่ยมีคนเข้ามา100กว่าคนเองเนี่ยขนาดมีภาพรัฐมนตรีมีภาพนายกอะไรแต่ไม่อย่างมากก็100กว่าเมื่อวานนี้มหาดไทยร่วมประชุม UNSCR XCOM ที่เจนีวาเมื่อวานนี้นะมีปรากฏไลฟ์อยู่68คนไม่มีคอมเมนต์สักนิดเดียวหนึ่งยังไม่มีเลยแล้วก็แชร์ไป9อะไรอีกอ่ะคุณเจเศรษฐ์คุณอนุทินมอบให้นายเจเศรษฐ์ลงพื้นที่ติดตามอุทกภัยที่เมืองการที่ท่าม่วงเมื่อ23ชั่วโมงที่ผ่านมามีคนมากดไลฟ์ที่ขนาดท่านพลตรีล้อหล่อนะมากดไลฟ์กัน105แชร์9คอมเมนต์16เดี๋ยวคอมเมนต์ต้องมีบอกว่าหล่อมากเดี๋ยวก็ดูนะขอดูก่อนเลิฟยูว่าแล้วคอมเมนต์เลิฟยูคอมเมนต์ว่าแนวหลังพร้อมสนับสนุนแฮปปี้แฮปปี้ ทำงานนะคะพี่เจส่งพลังบวกให้ยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยงานดีรักๆเลิฟๆอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะที่ไปสารคอมเมนต์ก็แค่16กดไลค์105แต่ปรากฏว่าพอด่าอดีตปลัดกดไลค์ไป 2,001 แชร์757แต่ถ้าใช่ดีคุณควรจะเปิดให้มันมีคอมเมนต์ด้วยถูกป่ะคะเปิดให้มีคอมเมนต์ด้วยมันจะได้รู้ว่าคน 2.1k เนี่ยไม่ใช่หน้าม้าไม่ใช่ IO แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถสาธยายความดีงามของปัจจุบันได้ดีเลยถูกป่ะคะมันไม่มีคอมเมนต์ไม่หนุกเลยค่ะแต่เรียนตามตรงนะดิฉันเองไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะพี่ไพ
0: ศาลเหตุมาจากที่ว่าวันนี้เนี่ยทางอดีตปลัดคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญไปให้สัมภาษณ์ใช่ไหมให้สัมภาษณ์เยอะเลยให้สัมภาษณ์ยาวเลย
1: วันนี้เหรอคะ
0: เพราะว่าใช่วันนี้เลยแต่งชุดขาวให้สัมภาษณ์เลย
1: จริงจริงอันนี้ก็น่ากลัวมากไม่ควรเลยดิฉันยังว่านายกก็ทำถูกเลยนะวันนี้ที่ไม่ให้สัมภาษณ์แต่งชุดขาวใส่ปลอกแขนด้วย
0: วันนี้คุณสุทธิพงษ์เนี่ยแต่งชุดขาวเลยคงไปงานพิธีด้วยแหละ
1: ใช่ค่ะงานพิธี
0: นะฮะคือก่อนหน้านี้โพสต์ใน Facebook ก็เน้นไปที่เรื่องกรณีนายอำเภอบ้านสร้างเป็นหลักเพราะว่าเขาบอกรู้จักนายอำเภอคนนี้ดีอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าจะมีพฤติกรรม
1: เดี๋ยวอ่านเต็มๆให้ก่อนก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องสงสัยวันนี้นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9เลยถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าสมัยที่ผมเป็นปลัดนะก็มีการจัดสอบแล้วก็มีการร้องเรียนก็มีการตรวจสอบผมรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดแล้วก็ต้องชวนแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่จากที่ดูตามข่าวก็มีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีก็ไปประหลัดแล้วพี่ถูกไหมฮะประหลัดตั้งแ
0: ต่เมื่อถามว่าหรืออาจจะไปไกลกว่าประหลัดอะไรเงี้ยนะ
1: ประหลัดรองประว่าข้าราชการก็แล้วกันสูงกว่าอธิบดีก็ต้องรองประหลัดแล้วก็ประหลัดถูกไหมฮะเมื่อถามว่าในสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือไม่คุณสุทธิพงษ์ยอมรับว่ามีแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุอะไรและยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งก็จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าจะเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยอันนี้น่าจะย้อนไปถึงสุโขทัยนะฮะถ้าประวัติศาสตร์ชาติไทยเพราะว่ามีผู้ทุจริตสอบเกือบ10,000 คนถือเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันทั่วและยังจับได้คาหนังคาเขาผมก็ได้แต่วิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยก็ยังไม่มีอะไรที่ดูหยาบคายนะนอกจากคำที่จี๊ดสุดก็คือบอกว่ามันสูงกว่าอธิบดี
0: แล้วแม่เราก็บอกตนเองอายที่
1: คืออายคืออายมันไม่ได้อะไรหรอกพี่อายก็เรื่องของคุณคนอื่นเขาไม่ได้เดือดร้อนแต่ที่เขาเดือดร้อนคือมันดูข่าวแล้วผมว่ามันโยงสูงกว่าตำแหน่งอธิบดีดิฉันว่าคนที่สวนแกน่ะละไม่สวนตรงนี
0: ้
1: ละไว้ไม่สวนตรงนี
0: ้
1: ไปหยิบเรื่องหน้าอายแต่จริงเรื่องอายอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกคุณอายคนอื่นเขาไม่อายเรื่องของคุณถูกป่ะคะแต่อีเนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนคุณเล่นมาพูดว่ามันสูงกว่าตำแหน่งที่บดีส่วนไอ้เรื่องจะกราบไหว้ดวงวิญญาณอะไรเนี่ยว่าคนก็อาจจะไม่อะไรอะค่ะนะฮะที่หนักจริงๆเอาเป็นว่าที่หนักโดยกฎหมายก็แล้วกันไอ้เรื่องที่ว่าหนักที่สุดในประวัติศาสตร์มันไม่เท่าไหร่หรอกเพราะมันก็หนักจริงๆในประวัติศาสตร์เราก็ไม่เคยเห็นนะใส่ชุดข้าราชการไปแก้ข้อสอบอะแต่ไอ้ที่หนักที่สุดในคำพูดของเขาอะคือสูงกว่าตำแหน่งอธิบดีค่ะพี่ไพศาลอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์บอกว่าต้องทำความดีอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่ไม่ชอบต้องนึกเสมอว่าเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชน หน้าที่ของตนเองก็ทำให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ดีจนเกินไปส่วนเรื่องการเมืองตนไม่ฝากหรอกไม่รู้จะฝากไปทำไมถ้าทั้งหมดเนี่ยที่เป็นการดิฉันว่าหนักสุดคือ
0: เรื่องนี้นะ
1: ไอ้เรื่องที่ว่าน
0: ายเพื่อบ้านสร้าง
1: ไอ้เรื่องไอ้ไม่ค่ะในที่จะให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยไอ้ที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทุจริตกันหมื่นคนไอ้เรื่องที่กราบไหว้ดวงวิญญาณบุรพมหากษัตริยาธิราชก็ไม่เท่าไหร่ไอ้เรื่องที่นึกเสมอว่าเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนภาษีพี่น้องก็ไม่เดือดร้อนกันหรอกดิฉันคิดว่าที่เดือดร้อนและไม่กล้าพูดก็คือที่พูดว่าเกี่ยวพันโยงเกินกว่าตำแหน่งที่พอดีค่ะที่เดือดกันวันนี้คือคำนี้ค่ะ
0: ครับ
1: แต่ไม่กล้าสวนตรง
0: ที่ทำเนียบรัฐบาลสื่อก็ถามนายกเรื่องคุณสุทธิพงษ์จุมเจริญให้สัมภาษณ์นี่แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยและบอกว่าอายที่เคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงนี้นายกบอกว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูท่านว่าข้าราชการประจำว่าลูกน้องเก่าไม่ได้ว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปและไปดำเนินการแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าท่านทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับทางการเมืองอ๋อนี่ผมว่าที่เขาตบเท้ากันโต้นี่น่าจะเป็นเพราะนายกส่งสัญญาณลักษณะนี้
1: ก็นายกบอกไม่เกี่ยวกับผมเขาเป็นเจ้านายเขาพูดถึงกระทรวงมหาดไทย
0: เขาว่า
1: ไม่ได้พูดถึงนักการเมือง
0: ลูกน้องเก่าพูดถึงลูกว่าลูกน้องเก่าเมื่อถามว่าจะต้องกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่หลังอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกก็บอกว่าก็ต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันถ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยหลังจากท่านผ่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นหรือแย่ลงเห็นไหมอันนี้คุณอันสิทธิ์ก็ยังได้ออกมาซัดอย่างที่เราอ่านมาตอนต้นเอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องกันอยู่แล้ว
1: อันนี้ใครพูดอะคะ
0: คุณนุชิน
1: รุ่นพี่รุ่นน้องจบรัชกาลจุฬาด้วยกันนะครู
0: น่าจะรุ่นพี่รุ่นน้องกันมากกว่า
1: แต่ว่าห่างกันหลายปีไม่ทันเห็นกันหรอกค่ะเพราะคนหนึ่งเกษียณไป2ปีอีกคนหนึ่งอีกตั้ง5ปีกว่าจะเกษียณไม่ทันกัน
0: ดูเว้นตอนรวม
1: รุ่นห่างกันตั้ง7ปี
0: ครับ
1: ไม่ทันกันหรอกค
0: ่
1: ะ
0: ก็ปลัดอันสิทธิ์ก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของคุณสุทธิพงษ์ก็ด้วยล่ะ
1: แต่อย่าไปเถียงกันเลยว่าตอนอยู่คนนั้นดีตอนไปคนนั้นดีกว่ามันต้องถามประชาชนค่ะมาพูดกันเองไม่ได้หรอกค่ะถามประชาชน
0: อันนี้ผมว่าที่ข้าราชการมหาดไทยเขาออกมาแล้วก็PR ออกมากันเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพราะนายกให้สัมภาษณ์นี่แหละ
1: แต่มันไม่เกิดประโยชน์อะมันประชาชนเขามีความรู้ความคิดกันมันดีขึ้นจริงไหมจริงอะไรต่อไปอะไรเรียกว่ามันเป็นเรื่องต้องถามประชาชนบ้างอ
0: ่
1: ะ
0: น่าจะนายกคงเคืองอ่ะที่พูดว่าสูงกว่าอธิบดี
1: ก็เคืองกันทุกคนแหละแต่ว่าไม่กล้าสวนตรงเพราะว่าไอ้ที่มีผลจริงๆคือคำนั้นไอ้เรื่องอายไอ้เรื่องไหว้วอนวิงวอนกราบไหว้ไม่มีใครเขาอะไรหรอกไอ้ตรงที่บอกว่าสูงกว่าอธิบดีนั่นแหละที่โกรธแต่ไม่กล้าสวนด้วย
0: เมื่อวาน
1: กลัวที่ไหนอ่ะทรัพย์สินหมื่นล้านต้องกลัวอะไรอ่ะคะบัญชีทรัพย์สินหมื่นล้าน
0: บริษัทแต่บริษัทของภรรยาขายไปแล้วนะ
1: อ้าวขายแล้วก็ได้เงินนะคะจะต้องไปกลัวอะไร
0: ใช
1: ่ยิ่งขายยิ่งสบายถือเงินสด
0: ไม่ได้เป็นทรัพย์สิน
1: ไม่ต้องเดือดร้อนกับสัมปทานเลยจบแล้ว
0: ในรูปของหุ้นมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่แล้วเพราะว่าเห็นว่าขายไปแล้วรับเป็นส่วนอื่นไปหมดแล้วครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลยรู้หรือไม่การเอา ของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับคุยกันต่อนะครับคุณอัน
1: คุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ถึงอดีตปลัดนี่แหละที่พวกเขาเดือดกันหมดเนี่ยบอกว่าถ้าเราตั้งใจทำงานให้ประชาชนร่วมกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีมีปิยวาจาจริงๆและเป็นกัลยาณมิตรกันช่วยเหลือแนะนำกันไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีอะไรต้องอายแต่ถ้าวันนี้เราทำงานไปและสร้างศัตรูไปติคนนั้นอยู่เรื่อยแบบนั้นตนไม่ทำตนไม่กล้าทำอย่างนั้นตนรู้ว่าในสังคมมีผู้รู้จำนวนมากในการแนะนำงานการสอนงานเกิดขึ้นได้แต่จะมีศิลปะอย่างไรให้เพื่อนร่วมงานฟังหรือเอาไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงประโยชน์สำคัญที่สุดก็คือการลงมือทำคือการให้ตนไปไล่ติใครตนขอลงมือทำดีกว่าเมื่อถามว่าการที่อดีตผู้ใหญ่พูดแบบนี้คนในกระทรวงมหาดไทยควรรับฟังมากกว่าออกมาตอบโต้แบบปิงปองหรือไม่คุณนิรัตน์บอกว่าผมจะรับฟังเฉพาะคำแนะนำที่

0: คลองรังสิตก่อนจะสูบน้ำลงเจ้าพยานะปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับภาวะน้ำมีออกซิเจนละลายต่ำทำให้จุลินทรีย์บางกลุ่มย่อยสลายซากพืชซากสัตว์และสิ่งปฏิกูลในสภาพไร้ออกซิเจนจนเกิดสารประกอบที่มีกลิ่นเหม็นและอาจทำให้น้ำมีสีดำอย่างไรก็ตามต้องตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงสำหรับน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีดำอาจเกิดจากสารประกอบซัลไฟด์ของโลหะเช่นเหล็กซัลไฟด์ซึ่งเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำและมีสารประกอบกัมมันถันและมีกลิ่นคล้ายไข่เน่าอาจมาจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์บางประเภทโดยจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนส่วนฟองสีขาวที่ลอยเป็นกลุ่มหนาอาจเกิดจากสารอินทรีย์และสารลดแรงตึงผิวเช่นสบู่หรือผงซักฟอกที่สะสมอยู่ในน้ำเมื่อกระแสน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำหรือมีการสูบน้ำจะทำให้อากาศแทรกตัวและเกิดฟองขึ้นได้ขณะที่ก๊าซจากกระบวนการย่อยสลายอาจมีส่วนทำให้เกิดฟองแต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าฟองสีขาวทั้งหมดเกิดจากก๊าซมีเทนหรือคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียวทั้งนี้การตรวจสอบสาเหตุควรเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำหรือ EDO ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์เช่น BOD และ COD รวมถึงตรวจหาสารปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องเพื่อแยกให้ได้ว่าเกิดจากน้ำเน่าเป็นน้ำเน่าเสียตามธรรมชาติน้ำเน่าเสียชุมชนหรือแหล่งมลพิษอื่นนะฮะและประชาชนก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่มีสีผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นโดยตรงรวมถึงไม่ควรลงไปในบริเวณที่มีฟองหรือมีกลิ่นคล้ายไข่เน่าอย่างรุนแรงเนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระดับสูงเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากพบอาการแสบตาเวียนศีรษะหรือหายใจลำบากก็ควรรีบออกจากพื้นที่และขอความช่วยเหลือทันทีแต่ว่ากองใจมันคงไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจมาว่าอะไรก็มีแต่สูบทิ้งเจ้าพยาไปนะ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ผมว่ามันสภาพอย่างเงี้ยมันทำให้หลายๆแหล่งน้ำที่เจอน้ำท่วมแบบนี้ทำปลาในกระชังที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะโอ้ตายกันแบบเสียหายกันแบบ
1: หมดเนื้อหมดตัวค่ะ
0: เป็นบ่อ
1: ก็ลงทุนกันเป็นล้าน
0: ใช่
1: ก็ลงทุนกันเป็นล้านที่สุด
0: แสนจะได้ส่วนใหญ่เป็นปลาเศรษฐกิจ
1: ปลาตัวใหญ่ก็มี
0: ปลาปลายเนี่ยไอ้อะไรสีชมพูอ่ะ
1: ปลานิล
0: ปลาทับทิมปลาทับทิมอะไรนะ
1: ปลาทับทิมปลาบึกก็มี
0: ปลาบึกนี่มีบ่อใหญ่ๆที่แบบโอ้โหเขาเลี้ยงเอาไว้7-8 ปีแล้ว
1: ใช่ค่ะปลาบึกก็มี
0: ราคาคือถ้าจับมาขายก็ได้ราคาแล้วล่ะ
1: ปลาบึกเนี่ยนะพวกเราเนี่ยเข้าใจผิดกันตลอดนะเอาไปแม่น้ำโขงกินปลาบงปลาบึกอะไรเลี้ยงอยู่ฟาร์มสุพรรณทั้งนั้นเลยค่ะพี่ไพศาลเคยไปเที่ยวตลาดปลาน้ำจืดที่จังหวัดอ่างทองไหมคะ
0: ยังไม่เคยไปแต่ว่าที่ดำเนินที่ราชบุรีบ้านผมอ่ะเขาก็ขุดบ่อแล้วก็เลี้ยงปลาบึกกันเต็มไปหมดแต่ต้องลึกนะต้องลึกเขาบอกต้องลงไปอย่างน้อย20 เมตรเพราะปลาพวกนี้มันจะอยู่ในน้ำเย็นที่ลึก
1: ค่ะน่าจะชื่อตลาดสุวพันธ์หรือยังไงเด้งเคยไปทำข่าวโอ้หลังจากไปแล้วยังได้กล้ากลับมากินอีกเลยค่ะดิ้นก็เลยเห็นว่าคือเขาอยู่ที่อ่างทองเนี่ยทำไมเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าจะฟาร์มจากสุพรรณมาก็มาลงตรงนั้นแล้วก็ขึ้นอีสานเนี่ยฮะ
0: คร
1: ับ เออขึ้นอีสานกระจายขายอยู่ตรงนั้นเวลาเขาเอาปลาบึกมาส่งเนี่ยเขาที่ดิ้นเห็นกับตาคือเขาเอานอนมาในซาเล้งตัวมันใหญ่เท่าเด็กอ่ะ
0: ตัวใหญ่มาก30-40 โลอะ
1: ตัวใหญ่เท่าเด็กนอนเรียงกันเต็มไปหมดเลยอะเหมือนกินสัตว์ใหญ่อย่างนั้นนะคะอย่างนั้นเลยวันนั้นแต่ถึงเข้าใจแล้วพี่ก็ถามว่าส่งไปไหนอ๋อส่งไปนู่นน่ะแถวแม่น้ำร้านอาหารริมแม่น้ำโขงส่งจากฟาร์มแถวสุพรรณไปหมดนะคะ
0: ครับก็มีเขาบางบ่อเนี่ยเขาเลี้ยงแล้วเขาจะมีคนมาประมูลทั้งบ่อเลยนะเหมาไปเลย600,000,000 บาทอะไรเงี้ย เรียกว่าไม่รู้เลยว่าใต้น้ำเนี่ยมีปลาบึกมากน้อยแค่ไหนได้แต่ว่าฟังข้อมูลจากเจ้าของบ่อว่าน่าจะมีประมาณเท่าไหร่แล้วก็ให้ราคาประมูลแข่งกันนะเสร็จแล้วคนที่ประมูลได้เนี่ยเขาก็จะไปขายให้กับพวกมือแห่ถ้ามากันแบบเขาดูขนาดบ่อแล้วเนี่ยสามารถลงได้20แห่เขากำหนดเลยว่าเขาคิดแห่แล้วเท่าไหร่กี่หมื่นอะไรเงี้ยนะมาแล้วก็เวียงแห่กันอุ้ยปลาบึกตัวใหญ่ๆไปเนี่ยคนได้5ตัว10ตัวคุ้มเนี่ย
1: ให้แห่ได้เหรอคะ
0: ใช่แห่เอาปลาบงปลาบึกขึ้นมาเต็มไปหมด
1: มันหนักแล้วมันอยู่ลึกอ่ะแล้วใช้ดึงขึ้นมาแล้วแห่ไม่ขาด
0: เขาจะมีวิธีเขาสาวผมดูในคลิป
1: นะอ๋อนึกออกละเหมือนกับปลาทะเลที
0: ่
1: สาว
0: ด้วยโอ้ไอแห่เขาพวกเราเนี่ยเขาเป็นเซียนอ่ะเขามีฝีมือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เนี่ยไอ้มันจะมีพวกคนเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยเยอะไม่ได้ปลาแม่น้ำโขงแล้วหรอครับอ้าวนี่ว่าในเรื่องไอ้มลภาวะที่มันเกิดขึ้นกับน้ำท่วมรอบนี้ด้วยนะฮะ
1: ต้องไปอีกรอบไหมคะ
0: เบรกสักครู่ฮะเดี๋ยวเบรกสักครู่เลยเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: นาฬิกา 45 นาทีครับคุยต่อนะครับ
3: ค่ะเออดิฉันก็เพลินเหมือนกันนะคะดูเวทีนู้นเวทีนี้ดูข่าวจากที่เวทีของการประชุม IMF กับ World Bank เนี่ยค่ะที่ไพศาลก็มีความคิดมีความเห็นมีได้ความรู้อย่างเรื่อง AI เนี่ยนั่งดูเรื่อง AI เพลินมากเลยนะคะว่าตกลงแล้วว่า AI จะถล่มโลกแล้วเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงลูกหลานเราจะอยู่ยังไงก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะว่าเราควรจะปรับตัวยังไงในการที่จะอยู่ในโลกต่อไปเนี่ยค่ะวันนี้อ่ะถ้าพอที่ฉันจะสรุปมานะคะยังการเสวนา IMF World Bank บนเวที Small AI More and Better Jobs เมื่อ AI กระทบงานนั่นเท่ากับว่า AI กำลังกระทบคนและกระทบเศรษฐกิจของประเทศมีการพูดถึงอย่างนี้ค่ะบอกว่าอีก15ปีโลกจะมีหนุ่มสาวอายุครบ18ปีประมาณ 1,200 ล้านคนแล้วก็ภารกิจอาเจบังกาประธานของ World Bank Group เนี่ยบอกว่าภารกิจทั้งหมดของธนาคารโลกตอนนี้ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างงานเพราะว่าตัวเลขสำคัญจะเห็นในอนาคตอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยคนหนุ่มสาว 1,200 คนที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเขาก็จะต้องมีงานทำงานไม่ได้หมายถึงแค่การทำงานให้กับบริษัทใหญ่บริษัทเล็กหรือเป็นผู้ประกอบการแต่หมายถึงการทำงานอย่างมีผลิตภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมรวมถึงการมีความหวังต่ออนาคตและการมีศักดิ์ศรีในชีวิตจากการมีรายได้เลี้ยงตัวเองและเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคมประเทศตลาดเกิดใหม่การพูดคุยเรื่อง AI ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่แต่สิ่งสำคัญคือการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มผลิตภาพไม่ว่าจะเป็นการยกระดับการทำงานการศึกษาระบบสาธารณสุขหรือว่าแม้แต่ภาคเกษตรกรรมค่ะมีการเทอร์มาลซันบุการะทะการนำนะคะประธานของสิงคโปร์เนี่ยบอกว่า AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเรายังอยู่ในยุคแรกการเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ช็อคที่เกิดขึ้นฉับพลันไม่ใช่การแพร่ระบาดแต่เป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่โดยสิ้นเชิงค่ะและ AI อ่ะมันจะทำให้เศรษฐกิจโตแบบ K-shape นะคะ

0: ก็คือคนส่วนหนึ่งก็คือโตอีกคนส่วนหนึ่งก็คือตายไปเลยค่ะพี่ไพศาลที่จะกระทบคือแรงงานระดับล่างในภาคการผลิตบางส่วนย้ายไปทำงานในภาคบริการงานรับจ้างผ่านแพลตฟอร์มนะฮะก็คือการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจรูปตัวเคและตลาดแรงงานรูปตัวเคเนี่ยในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัตโนมัติในลอกแรกคนได้รับผลกระทบก็คือแรงงานระดับล่างแต่ในตอนนี้ที่ต้องกังวลคือกลุ่มใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของตลาดแรงงานแล้วก็มีการพูดกันอย่างกว้างขวางค่ะเรียนอยากจะให้เข้าไปดูคือความเห็นเนี่ยมีจากหลายคนด้วยนะคะพี่ไพศาลว่าสุดท้ายเราจะอยู่กันยังไงกับภาวะ AI นะคะเนี่ยค่ะ
1: ครับวันนี้มีเวทีการประชุมของ World Bank IMF ที่ IMF เขาเอานักเศรษฐศาสตร์ของเขามาขึ้นเวทีแถลงตัวเลขเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศสำคัญสำคัญโดยเฉพาะของไทยด้วยนะว่าเขาประเมินเศรษฐกิจทั้งหลายเหล่านี้อย่างไรโดย IMF ปรับเพิ่มคาดการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกปีนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะจากเดิมที่เคยคาดการไว้ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ยจากที่เคยคาดการไว้ 3.0 ปรับเพิ่มคาดการขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.1 แต่ก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากหนี้สินที่พุ่งสูงรวมถึงการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับกระแสการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ผมว่าเข้าใจว่าพวก data center พวกอะไรพวกนี้ที่ต้องกู้เงินมาสร้างกันอุตลุดเนี่ยนะนอกจากนี้รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจฉบับล่าสุดของ IMF ก็คาดการว่าปีหน้าเนี่ย2027เศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.4% เพิ่มขึ้นจากปีนี้ที่ล่าสุดปรับจาก 3.0 เป็น 3.1 แต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่าอัตราการขยายตัวเมื่อปีที่แล้วซึ่งโตได้ 3.5 ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย IMF มองว่าจะเติบโตปีนี้ได้ 2.3 รวมทั้งปีหน้าก็จะอยู่ที่ 2.3 เท่ากันนะฮะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วมีแนวโน้มขยายตัว 2.1 ในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 2.0 จากปีที่แล้วก่อนจะชะลอเหลือ 1.9 ในปีหน้าการคาดการณ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเกือบ 41% ในปีนี้โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ราคา96เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 4.7% ในปี2026คือปีนี้ก่อนจะลดลงเหลือ 4.1 ในปีหน้าและนอกจากนี้ IMF จึงประเมินว่าการขนส่งน้ำมันและก๊าซผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาดำเนินการได้ภายในเดือนมีนาคมปีหน้าและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเริ่มชะลอลงจากระดับที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: นักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ยังระบุว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI จะช่วยชดเชยผลกระทบจากราคาน้ำมันและก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากแต่กระแสดังกล่าวจะมาพร้อมความเสี่ยงหลายด้านโดยเฉพาะการกระจุกตัวของผลประโยชน์ในบางประเทศรายงานระบุว่าสหรัฐและจีนจะมีสัดส่วนรวมกันมากกว่า 75% ของความต้องการนำเข้าสุทธิทั่วโลกสำหรับชิปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ AI สะท้อนให้เห็นว่าประเทศต่างๆได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีนี้ไม่เท่าเทียมกันซิวาน่าเทนเลโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IMF บอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศโดยรายงานระบุได้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกกำลังกระจุกตัวมากขึ้นโดยมีเพียง32ประเทศที่สร้างการเติบโตคิดเป็น 95% ของเศรษฐกิจโลก

0: ทียบกับ54ประเทศในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือมันยิ่งลดลงนะจำนวนประเทศที่มันจะเติบโตได้ดีๆจากเดิมเคย54ตอนนี้เนี่ยประเมินว่าจะเหลือแค่32ที่จะคิดเป็น 95% ของเศรษฐกิจโลกและไอ้เว็บเองที่บายว่าเศรษฐกิจโลกไม่ได้เพียงชะลอตัวหรือเร่งตัวขึ้นเท่านั้นแต่การเติบโตกำลังเปลี่ยนไปกระจุกตัวในประเทศต่างๆตามระดับผลกระทบของภาวะชะงักงันของอุปทานที่เกิดจากสงครามและความแข็งแกร่งของอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI นะฮะทั้งนี้ IMF ยังมองว่าผลกระทบของ AI ต่อตลาดแรงงานก็เป็นอีกประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้โดยกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคริสตาลีน่าก็เกียวว่าเนี่ยก็บอกว่าผลกระทบจาก AI เปรียบเสมือนคลื่นยักษ์ที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาแต่ยังคงเป็นคลื่นยักษ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกียวว่ายังระบุว่า IMF ประเมินว่าในระยะยาวงานทั่วโลกประมาณ 40% จะได้รับผลกระทบจาก AI ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการปรับลดบทบาทหน้าที่หรือการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีพร้อมระบุว่าผลกระทบบางส่วนเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วด้วย
1: ดิฟยากริตินักเศรษฐศาสตร์อาวุโสฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกของ IMF บอกว่าเทคโนโลยี AI เปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนสำคัญของการเข้าถึงองค์ความรู้แม้ว่าศักยภาพของ AI จะสร้างความตื่นเต้นอย่างมากแต่ก็มาพร้อมกับความกังวลต่อความมั่นคงในอาชีพการงานข้อมูลนี้น่าสนใจมากจากการวิเคราะห์ข้อมูลการรับสมัครงานหลายล้านรายการในเอเชียพบว่าความต้องการจ้างงานในตำแหน่ง AI สามารถเข้าไปทำงานทดแทนได้ดีค่ะก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าไปเรียนโคดดิ้งเขียนโค้ดใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ปรากฏว่างานหนึ่งที่ AI เข้าไปแทนได้คืองานเขียนโค้ดค่ะงานเข
0: ีย
1: นโค
0: ้
1: ดปรับตัวลดลงราว 10% เริ่มเห็นสัญญาณชะลอการจ้างชัดเจนตั้งแต่ปี 24 ถึง 25 หลังจาก ChatGPT เปิดตัวในปี 2022 อีก 2 ปีเห็นเลยนะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่า AI จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากการตอบคำถามง่ายๆภายในเวลาไม่กี่วินาทีขยับไปสู่การแก้ไขบั๊กในระบบภายใน1ชั่วโมงและสามารถฝึกฝนโมเดล Machine Learning ทั้งระบบได้ภายใน1วันแต่สถานการณ์การจ้างงานมนุษย์กลับไม่ได้ย่ำแย่ลงตามลำดับความเก่งของ AI ที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนายจ้างเริ่มเปลี่ยนมุมมองในการคัดเลือกแรงงานโดยยังคงต้องการมนุษย์เข้าทำงานและหาผู้ที่มีทักษะด้าน AI เข้ามาเสริมประสิทธิภาพงานเช่นต้องการคนที่เขียนคำสั่งเชิงลึกหรือการนำ AI เข้าไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในองค์กรค่ะแต่ทีนี้ความท้าทายเชิงโครงสร้างมันแตกต่างกันของประเทศในเอเชียผลกระทบ AI แตกต่างกันในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจประชากรและแรงงานทำให้ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาต่างมีโจทย์สำคัญที่ต้องเร่งรับมือแตกต่างกันประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยสัดส่วนแรงงานในภาคที่ได้ผลกระทบจาก AI สูงกว่าแต่เผอิญว่าประเทศเหล่านี้เขามีปัญหาโครงสร้างประชากรสูงวัยและวัยแรงงานไม่มีผู้ AI เลยเข้าไปช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ดีอะไม่มีคนอยู่แล้วเพราะนั้นมี AI ดีเลยคนเขาไม่ได้ว่างงาน AI มาช่วยทำงานแต่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในประเทศภาคเกษตรกรรมพวกนี้ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก AI น้อยกว่าในระยะแรกแต่อย่างไรก็ตามประเทศกลุ่มนี้มีประชากรวัยเยาว์จำนวนมากจึงจำเป็นต้องสร้างงานใหม่ถึง150ล้านตำแหน่งใน10ปีข้างหน้าซึ่งตำแหน่งงานใหม่เหล่านี้ยังอยู่ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ AI เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นนี่เขาฉายภาพให้เห็นถึงปัญหาจากนี้ไปรัฐมนตรีดีเอียค่ะคุณชัยชนกค่ะต้องไปทำงานนะคะคือการสร้างงานใหม่จะสามารถสร้างงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไรท่ามกลางโครงสร้างการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป2คือคุณชัยชนกคนเดียวก็ไม่ได้หรอกต้องเป็นวาระของแห่งชาติการปรับระบบการศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรเพื่อเตรียมพร้อมให้เยาวชนพร้อมทำงานร่วมกับ AI ค่ะเราก็ยังเถียงกันอยู่เรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเรื่องการที่จะย้ายอุเทนถวายถ้าจะย้ายอุเทนถวายก็ย้ายช่างกลปทุมวันด้วยสิ
2: อืมครับ
0: ไปยังเรื่องจุ๋มจิ๋มเหล่านี้ก็ยังติดอยู่เลยด้วยซ้ำไปนะ
1: ตกลงอุเทนเนี่ยให้เขา
0: ไม่มีเวลาคิด
1: ให้เขาเรียนเขาเป็นสายช่างต้องลงเวิร์กช็อปและให้เขาเรียนออนไลน์จะอยู่กันยังไงเนี่ย
0: ครับ
1: สามส่งเสริมการเปลี่ยนสายงานการสนับสนุนให้ย้ายแรงงานย้ายสายแรงงานและพัฒนาทักษะใหม่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดทั้งนี้หากในอนาคต AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็วถึงขั้นระดับสูงอาจนำไปสู่คำถามเชิงนโยบายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเช่นการกำหนดทิศทางให้ AI พัฒนาไปในลักษณะที่เป็นมิตรต่อแรงงานหรือกระทบหรือการทบทวนกรอบความคิดเรื่องการทำงานเพื่อหารายได
2: ้อืม
1: นี่ครับบางทีเราก็เพิ่งก็ฟังคนที่เขาอยู่ในวงการบางทีเขาบอกว่าการจะทำอะไรอ่ะมันต้องตั้งคำถามว่าปัญหามันคืออะไรและมีไอเดียเพื่อแก้ปัญหาอะไร
2: อืม
1: อย่างบางทีเพิ่งก็คิดว่าเพิ่งมีปัญหาแอร์ซื้อมา7วันแล้วก็เสียช่างมากลุ่มนึงแล้วก็ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวช่างจะมาอีกงั้นก็ไม่ต้องทำอะไรวันๆ นึงก็รอช่างมาซ่อมแอร์นี่ก็อยากให้ AI มาแก้ปัญหานี้ให้ดิฉันนะพี่พิชานบางอย่างเนี่ยมันนี่คือปัญหาไงคะเออเดียวก็อยากให้ได้ AI มาแก้น่ะ
0: เพราะว่าช่างเป็นมนุษย์มา 2-3 ชุดแล้วก็ยังแก้ไม่จบ
1: วันๆนึงไม่ต้องทำมาหากินเลยให้นั่งดูแอร์ว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะกระพริบไฟกี่ทีมก็ไม่ไหวนะชีวิตเรา
0: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อครับ
2: ค่ะ
1: เนี่ยโลกยุค AI นะเกิดเหตุแฮกเกอร์โจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ต่อระบบตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยแห่งในฝรั่งเศสเหตุเกิดเมื่อ12ตุลาคม2569โดยปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อาหารเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้บางแห่งด้วยลักษณะการโจมตีเนี่ยแฮกเกอร์เจาะระบบควบคุมตู้เย็นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วเร่งความร้อนขึ้นไปถึง50องศาเซลเซียสนานราว6ชั่วโมงในช่วงกลางคืนหลังจากที่ห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นปิดทำการแล้วกว่าจะมารู้อีกทีก็รุ่งเช้าฮะจนอาหารเสียหายทั้งหมดและต้องนำไปทิ้งเพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพทั้งนี้ห้างและเครือที่ได้รับผลกระทบเท่าที่มีการแจ้งนะครับกลุ่มบริษัทค้าปลีกเลอมองเควทาลีรวมถึงอินเตอร์มักเช่โดนไปราว150สาขาห้างคาฟูได้รับผลกระทบ80สาขาห้างโมโนไพรส์นะได้รับผลกระทบประมาณ 5% หรือ490สาขาและนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าห้างใหญ่ๆอื่นเช่น E, Leclerc, Cooperative U ก็โดนด้วยเช่นกันความเสียหายเนี่ยเชื่อว่ามูลค่าน่าจะอาจจะสูงถึงหลายสิบล้านยูโรเขาบอกช่องโหว่ของระบบมีการตรวจพบว่าอุปกรณ์ควบคุมระบบทำความเย็นที่ผลิตโดยบริษัทแตนฟอร์สใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็เฟิร์มแวร์ที่ล้าสมัยซึ่งมีช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีเจาะเข้ามาได้บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นบริษัทเดนมาร์กและอ้างว่าได้แจ้งลูกค้าไปแล้วว่าให้อัปเกรดเนี่ยแต่ไม่มีใครยอมเสียตังค์อัปเกรดผลกระทบวงกว้างไม่ได้เกิดแค่เขาบอกเชื่อว่าไม่ได้เกิดขึ้นแค่ฝรั่งเศสประเทศเดียวนะแต่มีรายงานว่ากระทบไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปเช่นสเปนโปรตุเกสโปแลนด์เยอรมนีเบลเยียมรวมถึงมีเหตุการณ์คล้ายกันในร้านค้าของกองทัพสหรัฐด้วยร้านค้าของกองทัพสหรัฐในยุโรปครับ
2: ค่ะยังมีกองทัพสหรัฐอยู่ในยุโรปด้วย
1: มีในเยอรมันนี่ยังมีอยู่หลายส่วนหลายเมืองนะ
2: การโจมตีครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอาหารเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบจัดเก็บและกระจายอาหารในยุโรปซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคคือรุนแรงมากนะคะทำให้คนฝรั่งเศสอดกินชีสกินเนยเนี่ยค่ะ
1: ถึงขั้นตกนรกเลยนะ
2: มันเหมือนกับที่คนอินเดียประท้วงเรื่องหอมแดงราคาแพงไงฮะ
1: อ
2: ินเดียถ้าไม่มีหอมแดงนี่ไม่รู้จะทำอะไรกินเลยนะฮะ
1: อาหาร
2: พวกฝรั่งเศสก็เหมือนกันนะคะ
1: ชีสกับไว
2: น์ไม่มีกระมองแบไม่มีชีสกินบายไม่เชื่อถามคุณสมประสงค์ดูคุณสมประสงค์วันนี้ฟังรายการเราหรือเปล่าคนฝรั่งเศสไม่มีชีสทานนี่อาการจะหนักขนาดไหนต้องให้คุณประสงค์มาส่งเล่าค่ะ
1: ครับย้อนกลับไปนิดนึงเรื่อง IMF วันนี้ที่แถลงเขาแถลงเรื่องเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาศึกษานอกจากเศรษฐกิจโลกแล้วเขาคาดการประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยในรายงานที่วันนี้แถลงอย่างเป็นทางการเนี่ยIMF คาดการว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวได้ 2.1% และจะขยับดีขึ้นเป็น 2.2% ในปี2570คือปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 2.1% นะและจะลดลงเหลือ 1.7% ในปี2570โดยมองว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านสภาวะเงินฝืดไปแล้วและนอกจากนี้ IMF ยังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งถือว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยได้รับอานิสงส์จากการลงทุนในสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานด้าน AIตัวเลขการค้าในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เติบโตสูงถึง 29% แล้วก็แต่อย่างไรก็ตามครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่บอกว่าขยายตัวปีนี้ได้ 2.1 เนี่ยถือว่าเป็นอัตราโตต่ำสุดใน6ประเทศชั้นนำของทางกลุ่มอาเซียนนะก็คือประมาณ6ประเทศเมื่อเทียบกับทั้ง6ประเทศก็คือเทียบกับเวียดนามเทียบกับมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เนี่ยพวกเหล่านี้ไทยโตต่ำไม่ไปเทียบกับสปลาวไม่ไปเทียบกับเมียนมา
2: เราเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF เมื่อปี2534ก็คือเมื่อ35ปีที่แล้ว35ปีแล้วปี2534เศรษฐกิจเราเป็นยังไงคะพี่ไพศาล
1: น่าจะโตประมาณสักหลังยุคนาชาติอาจจะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ยัง10กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะ
2: ถ้าเอาตัวเลขเป๊ะๆที่เรียนดูจาก Facebook ของคุณกรจติกาวณิชที่โพสต์ไว้ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยบอกว่าตอนปี2534ผมเป็นคนหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจการเงินและยังจำบรรยากาศได้ดีเศรษฐกิจไทยโตราว 8% หลังจากที่โต2หลักมา3ปีติดกันค่ะพี่ไพศาล3เท่าไหร่31 32 33เนี่ยเราโต3หลักเลยเอ้ย

0: ร้อยแล้วนะ
1: ครับแล้วตั้งคุณอนันต์เป็นนายกใช่
0: ใช่เศรษฐกิจไทยโตราว 8% หลังจากโตเลข2หลักมา3ปีติดคนไทยที่เรียนและทำงานอยู่ต่างประเทศในตอนนั้นล้วนอยากกลับบ้านกันเพราะเชื่อว่าโอกาสอยู่ที่นี่บางส่วนก็เป็นโอกาสจริงบางส่วนก็เป็นแค่ความเชื่อแต่ไอ้ความเชื่อนั่นเองที่ทำให้คนกล้าลงทุนกล้าเสี่ยงนักเศรษฐศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า animal spirit ค่ะโลกก็มองเราแบบเดียวกันไทยได้อันดับความน่าเชื่อถือระดับ A ซึ่งสูงกว่าปัจจุบัน2ขั้นทุกวันที่เราได้ B ลบใช่ไหมคะก็มันต้อง A ลบก่อนสินะเราได้ B บวก
1: triple B บวก
0: ค่ะคิดดูว่าเมื่อตอนปี 3-4 เราได้สูงกว่าตรงเนี้ย2ขั้น
1: เราได้รู้สึกจะได้ A ลบใช่ไหม A ลบหรืออะไรเนี่ย
0: ค่ะการได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นน่ะถือเป็นรางวัลของความสำเร็จเป็นการเปิดตัวกับนักลงทุนโลกแต่แม้ทุกอย่างดูดีแต่ความจริงแล้วในปี2534เรามีความเปราะบางที่ถูกมองข้ามค่ะตอนนั้นเราขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 7.7% ของ GDP หนี้ต่างประเทศเราเพิ่มจาก 28,000 ล้านดอลลาร์เป็นเกือบ 38,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีเดียวค่ะที่ในศาลหนึ่งปีอ่ะนี่ต่างประเทศเราเพิ่มมา 10,000 ล้านดอลลาร์ค่าเงินบาทถูกตรึงไว้เพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้สึกมันปลอดภัยดิไม่ต้องเล่นค่าเงินกู้เงินนอกได้โดยไม่รู้สึกว่าเสี่ยงสองปัจจัยนี้ทำให้หลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพ IMF ในปี 3-4 พอปี 40เราต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศค่ะ
1: คือมันโตมันมีการเติบโตสูงจริงนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะหลายเซกเตอร์เป็นฟองสบู่
0: ใช่เราซื้อขายที่กันแบบสนุกมากในตอนนั้น
1: ใช่
0: แล้วก็กู้เงินต่างชาติมาเล่นกัน
1: ครับ
0: คุณกรณ์พูดต่อนะคะว่าถ้าเทียบเมื่อ35ปีแล้วกับปีนี้บรรยากาศมันต่างกันมากค่ะปีนี้ต่างชาติมาไทยด้วยความตื่นตาตื่นใจในความสำเร็จเดี๋ยวก่อนครั้งนั้นเข้ามาด้วยความตื่นตาตื่นใจในความสำเร็จทางเศรษฐกิจของเราแต่วันนี้เราถูกตั้งคำถามเรื่องเป็น Sigman of Asia เพราะเศรษฐกิจโตช้ากว่าทุกประเทศในอาเซียนกลายเป็นสังคมสูงวัยที่ประชากรในวัยทำงานลดลงหนี้ครัวเรือนของเราเป็นลำดับต้นๆในโลกและมีความเปราะบางที่มองไม่เห็นเช่นการลงทุนที่ต้องดูให้ครบครึ่งแรกของปีนี้มีคำขอการส่งเสริมการลงทุน 1.47 ล้านเพิ่มขึ้นถึง 37% แต่ล้วนแล้วแต่คือ Data Center และ AI ค่ะยินดีกับการลงทุนนี้แต่โครงการที่อนุมัติแล้ว 1.31 ล้านล้านสร้างงานให้คนไทยอย่างมากแค่ 82,000 ตำแหน่งส่วนอุปกรณ์จำนวนมากนำเข้านั่นก็คือว่าไอ้ตัวเลข 1.31 ล้านล้านเนี่ยมันเหลือเงินในประเทศแค่เท่าไหร่เองไอ้ที่เรียกว่าลงทุนคือนำเข้าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อะไรมาทั้งนั้นแหละและปีนี้ทั้งการลงทุนทั้งการส่งออกของเราพึ่งกระแส AI ของโลกกระแสเดียวถ้ากระแสนั้นสะดุดเราจะสะดุดสองขาพร้อมกันค่ะที่ในศาลนอกจากนั้นความเปราะบางที่เห็นก็คือระดับดอกเบี้ยต่ำที่ทำให้หนี้เนี่ยมันดูเบาดอกเบี้ยนโยบาย 1% ทำให้ทั้งรัฐยังแบกหนี้ไหวแต่ดอกเบี้ยไม่ได้ต่ำตลอดไม่ได้ต่ำตลอดไปปี 3-4 ค่าเงินที่นิ่งทำให้เรารู้สึกปลอดภัยวันนี้ดอกเบี้ยต่ำกำลังทำหน้าที่เดียวกันแต่เรายังมีปัญหางบประมาณที่ขาดดุลต่อเนื่องเพราะรายจ่ายโตไม่หยุดแต่รายได้โตไม่ทันเรื่องที่คุณกรณ์บอกว่าห่วงที่สุดไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขไหนเลยแต่มันคือ animal spirit ที่หายไปความรู้สึกว่าโอกาสอยู่ที่นี่ที่เคยดึงคนไทยกลับบ้านเมื่อ35ปีก่อนวันนี้ไม่เห็นสิ่งนั้นในทางกลับกันเยาวชนไทยที่เรียนจบสูงๆกลับไปหางานที่ต่างประเทศความเสี่ยงปี 3-4 คือเราล้มแรงวันนี้ความเสี่ยงคือค่อยๆถอยโดยไม่มีวันไหนที่สัญญาณเตือนดังแบบนี้แก้ไขยากกว่าค่ะเพราะว่าไม่มีวิกฤตมาบังคับให้เราต้องลงมือแขกจากทั่วโลกจะได้เห็นประเทศที่มีเสถียรภาพซึ่งเป็นความจริงแต่หวังว่าจะใช้สัปดาห์นี้ถามตัวเองด้วยคำถามในปี 3-4 เราไม่ได้ถามว่าหากเรายังเดินต่อไปแบบนี้ในอีก5ปี เราจะ

0: เป็นอย่างไรคะพี่ไพศาล
1: ครับIMF เขายังนอกจากประเมินเศรษฐกิจไทยแล้วเขายังมองด้วยว่าปีนี้ไทยจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยนะเป
0: ็
1: นปีแรกในรอบอย่างน้อย4ปีนับตั้งแต่ปี2565โดย IMF ประเมินว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยในปีนี้จะพลิกกลับมาขาดดุลราว 7,430 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 1.2% ของ GDP สาเหตุก็คือการนำเข้าสินค้าทุนและโครงสร้างพื้นฐานสูงมีการเร่งนำเข้าสินค้าเพื่อใช้สร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์มี AI ขณะเดียวกันต้นทุนพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยราคาพลังงานและต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสถานการณ์ในตะวันออกกลางขณะที่ดุลการค้าของไทยก็อ่อนแอลงมีการนำการนำเข้าขยายตัวสูงกว่าการส่งออกในบางช่วงแต่แม้ว่าการส่งออกฮาร์ดแวร์และสินค้า IT บางส่วนจะเติบโตได้ดีก็ตามแต่ในภาพรวมเนี่ยไทยปีนี้การค้าขาดดุลเพราะฉะนั้นก็เป็นจึงเป็นปีที่ไทยเนี่ยจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแต่สถานการณ์ในอนาคต IMF มองว่าไทยจะกลับมาเกินดุลอีกครั้งในปีหน้า2570ก็คือจะเกินดุลกลับมาเกินดุลอีกประมาณ 1.4% ของ GDP นะเพราะว่าไอ้เรื่องของการนำเข้าสินค้าทุนและโครงสร้างพื้นฐานหรือ Data Center เนี่ยมันจะเริ่มลดลงแล้วแล้วก็น้ำมันเนี่ยเขาจะถ้าเป็นไปตามที่คาดการเนี่ยต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับลดลงได
0: ้
1: ก็เลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยน่าจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าติดลบได้แค่ปีเดียว
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ยังโอเคนะครับ
0: เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะซ้ำเติมประเทศอะไรนะพี่วิสารอยากให้ดีเท่านั้นนะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: 19:16 น.ครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับคุณอันครับ
0: ค่ะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี AI ในประเด็นที่ฉันกดไปที่ไทย PBS Science Tech ฉันเห็นเขาเพิ่งโพสต์เป็นคนไทยที่ทำงานในบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกดร.แสนเสริญทองมีคนไทยในบริษัท Amazon ที่อยู่ซีแอตเทิลที่สหรัฐเขาพาดหัวว่าไงไหมคะเลือกคนก่อนเลือกอย่างอื่นนี่คือข้อคิดในการทำงานบิ๊กเทคเลือกคนที่ทำงานด้วยก่อนค่ะ
1: ครับ
0: เลือกคนที่จะทำงานด้วยก่อนที่จะเลือกอย่างอื่นในขณะที่เทคโนโลยีหรือความเจริญอะไรต่อมีอะไรคนก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการทำงานประสบความสำเร็จอยู่ดีอะค่ะ
1: ครับวันนี้ผู้ว่าวิทัยรัตนากรก็ได้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะโดยคุณวิทัย
0: มีคุณวิทัยรัตนากรมีคุณเอกนิตินิติธันประภาสมีคุณสุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์สุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์ที่ไพศาลที่เคยเป็นอาจารย์ที่เศรษฐศาสตร์จุฬาและที่ตอนนี้มาเป็นประธานของเซ็นท่านน่ะมาดูธุรกิจครอบครัวนะคะเวทีที่เห็นก็ถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็มีต่างชาติอีกคนหนึ่งมั้งคะ

0: ครับ
1: ก็คุณวิชัยก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณ 2.3 ซึ่งก็สอดคล้องกับกรอบประมาณการของเฮ้าส์ต่างๆนะสำนักต่างๆที่อยู่ที่ต่ำสุดก็2สูงสุดก็คือที่แบงก์ชาติเขาของเราประเมินเนี่ยคือ 2.3 IMF ก็ให้ 2.1 โดยขณะนี้ยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจเติบโตได้ในระดับดังกล่าวและยังไม่ได้ปรับประมาณการตัวเลขเพิ่มเติมส่วนอัตราเงินเฟ้อก็จะอยู่ที่ 2.2% ถือว่ามีเสถียรภาพที่ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีแม้จะมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาแต่เศรษฐกิจไทยยังมีโมเมนตัมจากการส่งออกที่ดีการลงทุนจากต่างประเทศและกระแส AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งมีโอกาสช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตและรักษาโมเมนตัมต่อไปได้แล้วบอกว่าสำหรับปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ตามคาดที่ 2.3 ในปีนี้คาดว่าการส่งออกน่าจะเติบโตประมาณ 17-18% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีส่วนสนับสนุนการเติบโตโดยส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI และอีกส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งคาดว่าการลงทุนจะเติบโตประมาณ 13% ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตประมาณ 2.3% ในปีนี้และยังเชื่อว่าเศรษฐกิจมีโมเมนตัมที่ดีและสามารถเติบโตต่อเนื่องได
0: ้นะ
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญของเศรษฐกิจไทยก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การเติบโต GDP ลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ 5%และ 3-4% ในอดีตลงมาเหลือประมาณ 2% กว่าในปัจจุบันนอกจากนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ยังมีตัวเลขที่เรียกว่า GDP เต็มศักยภาพหรือ potential GDP ซึ่งหมายถึงระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประเทศสามารถทำได้เมื่อใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพโดยปัจจุบัน GDP เต็มศักยภาพของไทยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2.7% ถือว่าอยู่ในระดับต่ำสาเหตุสำคัญก็มาจากปัญหาเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งด้านการลงทุนการลงทุนที่อยู่ระดับต่ำต่อเนื่องหลายสิบปีผลิตภาพที่ต่ำความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมเดิมการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ทำให้กำลังแรงงานลดลงปัญหาระบบการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนและหนี้รัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงโดยหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่ประมาณ 86-87% ของ GDPซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็หนาเชิงโครงสร้างจะเป็นต้องได้รับการแก้ไขร่วมกันไม่สามารถแก้ได้ด้วยการออกโครงการเดียวหรือกดปุ่มเพียงครั้งเดียวแล้วจบแม้นโยบายการเงินจะมีบทบาทแต่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันเพราะจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ดีขึ้นด้วยแต่นั้นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญต่อไปคือการร่วมกันแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างโดยทุกหน่วยงานต้องเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะ
0: แล้วเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วเราจะแก้พวกขยะพิษในประเทศได้ไงอย่างนี้สิเพราะว่าขยะพิษในประเทศไทยมันก็เป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจหรือเปล่าคะเราต้องการโรงงานแล้วแบบโรงงานอะไรก็ได้ขยะพิษ
1: คืออย่างนี้คือถ้าเราดูเฉพาะเม็ดเงินการลงทุนที่เข้ามาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าคุณภาพของไอ้
0: ของคุณภาพของเงินของโรงงาน
1: ที่เอามาลงทุนน่ะเป็นโรงงานเป็น data center data center ก็ยังมีข้อถกเถียงนะว่ามันมีไอ้สิ่งที่น่าจะเป็นบวกเนี่ยมันคงมีล่ะแต่ด้านผลกระทบที่เป็นลบเนี่ยมันก็มีคนพูดถึงเยอะ
0: คือวงเงินล้านหนึ่งล้านนะมันออกไปนอกประเทศอ่ะประมาณ700,000 ล้าน
1: อ
0: ีก300,000 ล้านคือค่าที่ดินกับค่าก่อสร้างซึ่งก็เป็นบริษัทจีนบริษัทอะไรมาสร้างอีกนั่นแหละล้านเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอ่ะประมาณ 20% และจ้างงานน้อยมาก
1: ครับก็กินน้ำกินไฟ
0: ขายแผ่นดินกันไป
1: ก็เหมือนโรงงานมาตั้งเนี้ยแล้วก็เป็นโรงงานจากจีนที่เขาเป็นโรงงานรีไซเคิลเพราะว่าจีนเขา
0: ไม่เอาแล้ว
1: รัฐบาลเขาเข้มงวดในเรื่องของมลพิษ

0: นั้นเนี่ยไอสิ่งที่มันเป็นพวกกากอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องหาแหล่งที่จะมาทำลายมากรบไอยิ่งโรงงานเนี่ยไปตรวจล่าสุดเนี่ยทำแบบโอ้โหแย่มากเลยนะคือมันเอาไอพวกไอสิ่งไออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะเอามาแยกก่อนนะแยกเสร็จเรียบร้อยพอ
1: เอาดินไปขายเป็นปุ๋ย
0: มันบดจนละเอียดนะแล้วมันไปขายโดยมันอ้างว่าเป็นปุ๋ย
1: ชั่วร้ายมาก
0: แล้วยังมีคนเชื่อด้วยนะ
1: มันแย่ตั้งแต่ตอนที่ยอมไม่เอาเข้ามาแล้วค่ะพี่ไพศาลเอาเข้ามาได้ยังไง
0: ใช
1: ่กรมอะไรอะค่ะ
0: อันนี้ก็กรมศุลเนี่ย
1: เอาเข้ามาได้ยังไง
0: มันก็คงจะไม่รู้ว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือว่ามันมีการลักลอบยังไงก็ต้องไปตรวจดูเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมบอก
1: คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่ากรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่ปราจีนพบความผิดปกติจริงและผมประสานรัฐมนตรีอุตสาหกรรมซึ่งก็กำชับรองปลัดอุตสาหกรรมไปตรวจและปิดโรงงานแต่ในส่วนของมหาดไทยอ่ะตอนนี้พบข้อมูลความเชื่อมโยงกับต่างชาติและคนไทยซึ่งพิสูจน์แล้วว่าน่าจะเป็นนอมินีโดยมีคนไทยนามสกุลเดียวกัน2นามสกุลถือหุ้นไข้กัน2บริษัทความผิดปกติคือหนึ่งในบริษัทนั้นเคยจดทะเบียน5ล้านแต่ขณะนี้เพิ่มเป็น100ล้านอีกบริษัทจดทะเบียน300ล้านมีทรัพย์สินกว่า570ล้านทั้ง2บริษัทใช้บริษัทตรวจบัญชีผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันตอนนี้กำลังประสานไปที่ปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินและการถือครองที่ดินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่หากตรวจสอบว่าผิดกฎหมายเราจะบังคับจำหน่ายต่อไปค่ะแล้ว
0: เห็นบอกว่าเป็น2ตระกูลดังไม่รู
1: ้2ตระกูล
0: สองตระกูลดังของปาจีนไม่รู้อะไรยังไง
1: แล้วจะจบยังไงคือเข้ามาแบบนี้มันต้องเส้นใหญ่พอสมควรคือคนจีนเวลามาเนี่ยเขาไม่มายุ่งกับไอ้ชาวบ้านแถวนั้นค่ะเขาเจาะไปที่หัว
0: แล้ว
1: ห
0: ั
1: ว
0: เจ้าหน้าที
1: ่แล้วหัวรับเคลียร์ให้เขาไม่มาทำ CSR ตามโรงเรียนตามอบต.บจ.ไม่ยุ่งเหรอ
0: คะในพื้นที่เขาก็เนี่ยก็มีในส่วนคนเข้ามาประสานในท้องถิ่นนะฮะ
1: เขาไปเวลาจีนมาเขาจะจับที่ตัวใหญ่เลยแต่ถ้ามีใครไปโวยเขาก็เปิดท้ายและหยิบเหมาไถให้ค่ะพี่ไพศาลเขาจะมีเหมาไถติดไปที่ท้ายรถห่อกล่องผ้าแพรอย่างดีเขาจะหยิบให้มันจบๆกันไป
0: เหมาไถหรือไถเหมา
1: ไถค่ะ
0: เ
1: คยเห็นกับตานะ
0: ครับ
1: หยิบให้เลยจบๆกันไป
0: ครับ
1: อย่ามายุ่ง
0: เหนื่อยนะอย่างนี้ดูอย่างนี้แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าต้องรื้อโครงสร้างพื้นฐาน
1: คือบางทีมันก็เหนื่อยนะเรามานั่งอ่านข่าวว่าแบบAIอย่างงู้นอย่างนี้จะสร้างงานอย่างงู้นอย่างนี้ประเทศที่ยังหากินกับการทำแบบเป็นกองขยะแบบนี้มันจะไปไหนอะพี่ไพศาล
0: ตรงก็เพิ่มมากขึ้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: พื้นที่อินเดียระยองปราจีนฉะเชิงเทราเนี่ยโอ้โหเป้าหมายเลย
1: จะฝันไปถึงนู่นถึงนี่ปล่อยให้คนเอาขยะมารีไซเคิลและประเทศเราอุดมสมบูรณ์ทั้งปราจีนทั้งระยองพื้นที่เราดีๆทั้งนั้นฉะเชิงเทราอย่างเงี้ยอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ได้กินเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งทำอะไรได้ทุกอย่างปล่อยเข้ามาตั้งโรงงานกำจัดขยะได้ยังไงค่ะ
0: ครับ
1: น่าเศร้าแล้วมันทำไมสุดซอยมานานแล้วมันทำไมยังมีอยู่อ่ะคะ
0: ไม่รู้ไปสุดซอยไหนจริง
1: ก็ตอนนั้นมันมีสุดซอยแล้วทำไม
0: ไปได้ไม่กี่ซอยไปได้ไม่กี่ซอยแล้วก็พ้นจากหน้าที่ไปก
1: ็มันต้องจบไปแล้วสิคะ
0: ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะท็อปกันเนี่ยตอนนี้ยกจากสุดซอยของคุณเอกนัทก็เป็นท็อปกันของลูกท็อปเขาละ
1: อันนี้บันเทิงที่ประไตยโดยแท้จริงคือถ้าเวลาผ่านไปแล้วมันก็ยังอยู่เนี่ยมันแสดงว่ามันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรถูกไหมฮะถ้ามันได้เรื่องได้ราวมันไม่มีไอ้ข่าวแบบนี้ให้เราอ่านแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็มีข่าวอยู่ว่ายกเลิกไอ้อะไรนะไอ้ใบอนุญาตกันไปให้ปิดโรงงานก็ฟังมาปิดตรงนี้เขาก็ไปเปิดตรงนู้นต่อ
1: เราไม่ดูวิธีการเราไม่

0: วิธีการแล้วค่ะ
1: mm-hmm.
0: เราดูผลที่มันออกมา
2: ดูว่าให้มันมีทางออกในเรื่อง ของเจ้าหน้าที่เขานะ
0: ค่ะ
2: ฝ่ายการเมืองนะ
0: เพราะว่าถ้าหากว่ายังน้ำมันท่วมแล้วยังบีอย่างนี้แล้วก็เห็นกันเยอะแสดงว่าที่ผ่านมาคือไม่ได้เรื่อง ถ้าได้เรื่องเนี่ยมันไม่มีเรื่องแบบนี้ค่ะค่ะ
2: ครับ
0: ตามนั้นหมดแรงจะมองอนาคต
2: ครับ
0: ปัจจุบันยังอยู่กับกองขยะอยู่เลยค่ะ
2: ไปดูเรื่องอื่นต่อ
0: เรื่องนี้ดีกว่ามีเวลาเดียนะคะคำที่ฉันเคยได้ยินมานานแล้วว่าเขาทำหนังตั้งแต่ไอ้หมอนทองวิทยามาชนะไอ้บอลเจ็ดสีอะค่ะแล้วก็จะมีคนทำหนังเดียนก็ไม่ได้ตามว่าสุดท้ายเขาก็ทำหนังมาสำเร็จจริงๆหนังเรื่อง The Coach รถขนฝัน The Coach of Dreamsหยิบยกเอาเรื่องราวชีวิตจริงสุดทรงพลังของจางสกลเกลี้ยงประเสริฐยอดโค้ชระดับตำนานอะไรเงี้ยแล้วก็มาถ่ายทอดในการที่เขาปั้นหมอนทองวิทยาจนผงาดในกีฬาเจ็ดสีจนดังระเบิดระเบ้อเดี๋ยวมาทราบจากการที่มีเด็กแถวๆเนี้ยไปดูที่เดอะมอลล์บางกะปิด้วยไหนก็ไม่รู้เขาบอกแถวนี้ไม่เข้าต้องไปดูเดอะมอลล์บางกะปิแล้วเขาก็พูดว่ามันแย่มาก
2: คุณภาพหนังใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะทั้งโรงมีอยู่7คนแถมมี2คนที่ดูได้10นาทีแล้วก็เดิน
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: 19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิศนะครับใครที่เพิ่งรับสัญญาเรามานะครับก็อีก10อันดับข่าวเดี๋ยวไล่เรียงกันไปข่าวใหญ่ข่าวใกล้ๆตัวแถวนี้แหละนะฮะทักทายคุณผู้ฟังนะครับใน LTM FM 95ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเรา2จอครับพี่กวยจัดแรงไปแล้วน้องจามอนครับผมโอ้โหเนี่ยบิ้วหน่อยบิ้วหน่อย
4: เธอจะวิ่งไปไหนเนี่ยเธอจะวิ่งไปไหนคนเขาก็ฟังเราเยอะอยู่แล้วว
3: ันนี้80 กว่าท่าน
4: เออน้องโด่งนี่เหมือนกันจะบิ้วเหมือนจะชนกันเป็นลบอะไรอย่างนั้นอ่ะ
3: แกพี่ชิสนุพงศ์เพราะว่าแกบอกแกจะไปนอนแล้ว
4: ใครนะ
3: พี่ชิสนุพงศ์ฮะแกบอกว่านอนก่อนนะครับเดี๋ยวตื่น2-3เลยบิ้วให้แกนอนไม่หลับ
4: ยังอุตส่าห์เข้ามาดังนั้นต้องเลยบิ้วเลยว่าเข้ามาแล้วออกไม่ได้วงการนี้เข้ามาแล้วออกไม่ได้นะใช่ไหม
3: พี่เกษมบอกว่ารับฟังอยู่ที่ฉะอวดฝนตก
4: โอ้
3: ฉะอวดนะฝนตกใช่ไหมพี
4: ่ตอนนี้ลงใต้แล้วไงจะเริ่มลงใต้แล้วเริ่มขยับตั้งแต่เพชรบุรีชุมพรประจวบนั่นลงไปนู่นอะลงไป
3: ใช่ครับผม
4: ตอนนี้เขาก็มีตั้งกองบัญชาการเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมที่ภาคใต้แล้วไม่ใช่หรือ
3: พี่ทิวาบอกสะเดาสงขลาก็ตกเย็นสบาย
4: โอ้ยฉาอิฉาอุ้ยกรุงเทพร้อนมาก
3: เ
4: ราต
3: ้
4: องเนอะ
3: คือถ้าไม่ได้ต้องออกไปกรีดยางไม่ได้ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่เงี้ยตกมาก็สบายหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าบรรดาพี่ๆกรีดยางก็บอกโอ้โหหยุดได้แล้ว
4: หยุดได้แล้วเลยเหรอ
3: ครับผม
4: หยุดได้แล้วไม่ไหวแล้ว
3: ไม่ไหวแล้ว
4: ตกไม่ไหวแล้ว
3: ครับผมมาลุยกันต่ออีก10อันดับครับพี่กวย
4: ค่ะ
5: มหานครรอบ

0: ชิตอันดับ10
1: อันดับ10ครับพาไปดูเรื่องราวนะฮะเรื่องนี่ก่อนเลยนะครับหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวก่อนนะควายเอ้ยโทษทีหมีควาย
2: นี่เธออยู่ๆเธอจะพูดควายไม่ได้นะมันมีที่มาที่ไปนะโด
1: หมีควายอายุยืนที่สุดในไทย
2: หมีควายเดี๋ยวก่อนหมีควาย
1: สิ้นลมลงแล้ว
2: อายุเท่าไหร
1: ่
2: อ
1: ่
2: ะ
1: อายุเขาบอกว่ามันเปิดมันอยู่มาตั้งแต่วันที่พาต้าปิ่นเก้าเปิดคือปี27อายุก็42
2: ที่กรุงเทพ
1: 42ปีพี่
2: โอ้อยู่แต่พี่เข้ากรุงเทพ
1: โอ้ก็สวนสัตว์พาต้านะครับบอกว่าเป็นหนึ่งในสัตว์สายพันธุ์แปลกนะครับที่พาต้าเรามีก็คือเจ้าหมีควายไวน่ารักเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรับมา1คู่ผู้คนก็ให้ความสนใจนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็เลี้ยงมันไว้หลายสายพันธุ์นะครับเนี่ยอยู่กันมา40กว่าปีนะถือว่าเป็นปู่กับย่าหมีควายของสวนสัตว์พาต้าเลยครับ oh. อายุยืนมากที่สุดในไทยแล้วสำหรับเจ้าหมีควายชื่อเนี่ยเขาเรียกกันไอ้ดำเงากับไอ้ดำด้าน2ตัว
2: แล้วตายกี่ตัว
1: ตายไป1แล้วในที่สุดดำเงานะฮะอ่อนแรงลงเริ่มไม่กินอาหารตั้งแต่เมื่อวานนี้หายใจหอบเหนื่อยแล้วก็ oh. ในที่สุดวันนี้ก็จากไปครับพี่เจ้าดำเงา
2: oh.
1: นะก็ถือเป็นตำนาน
2: หมีควายดำเงาใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ดำเงาลาก่อนเนี่ยเขาอะไรอำลามันอยู่นะครับ
2: อายุสัตว์กับอายุเรามันจะไม่เท่ากันใช่ไหมดงอายุ42นี่ถือว่าเขาน่าจะถึงเป็นร้อยไหม
1: เนาะ
2: น่าจะถึงเป็นร้อยนะรู้สึกว่าเท่าที่พี่เคยอ่านว่าเลขหน้ามาเนี่ย
1: ถือว่าอยู่มันนานอายุไขมากสุดๆแล้วครับผม
2: โอ้
1: เอาไปเกิดในภพภูมิที่ดี
2: เขาคงไม่อยากเป็นหมีควายอีกแล้ว
1: ไม่อยากแล้วใช่ไหม
2: เมื่อเนี่ยพูดถึงเวลาคำว่าหมีควายเนี่ยโอ้ยมีคำเป็นคำด่าเหมือนกันเนาะเวลาคนด่า
1: หมีควายใช่ไหม
2: อีอ้วนมันมีควายอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่จะพูดถึงไปเกิดเป็นอะไรตอนเด็กๆผมเรียนหนังสือนะครูที่โรงเรียนเหมือนหลอกด่านะทุกคนอยากเรียนหนังสือไหมวันนี้เด็กแน่นอนทุกคนก็ตอบไม่อยากเรียนครับไม่อยากเรียน
2: อยากจะเล่น
1: ครูบอกอ๋อถ้าไม่อยากเรียนไปเกิดเป็นหมา
2: แล้ว
1: ทุกคนเงียบเลยทุกคนเรียนก็ได้ครับครูเรียนก็ได้ดูครูนะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อันดับ9มาดูเรื่องผลจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะคะโรงเรียนเนี่ยก็ท่วมเยอะเหมือนกันได้รับประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยมีถึง828แห่งนะคะตอนนี้ก็ทางรัฐบาลก็ได้มีการส่งงบประมาณไปช่วยเหลือแล้วนะคะ668แห่งเพื่อให้ไปซ่อมไปฟื้นฟูแล้วก็คืนโรงเรียนห้องเรียนให้กับเด็กไทยนะคะช่วงนี้ดินระดงเผอิญไปช่วงปิดเทอมเนาะต้องปิดเทอมพอดีเลยเขาบอกว่าเนี่ยทางโฆษกนะต้องทั้งรองโฆษกรัฐบาลนะคะคุณร้อยเอกพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรบอกว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนในสังกัดสปท.ถูกน้ำท่วม828แห่งนะคะใน29จังหวัดสปท.ก็จัดงบประมาณไปให้แล้วนะคะในแห่งละ 35,000 บาทนะคะเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายแล้วก็สนับสนุนให้โรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เหมาะสมนะคะก็ให้ฟื้นฟูให้กลับมาเดี๋ยวก็เปิดเทอมแหละนะคะแล้วในเรื่องของสถานที่เนี่ยก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าน้ำท่วมแล้วเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเหมือนเดิมไหมต้องตรวจสอบดีๆนะเราก็ไปดูในเรื่องของสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยนะคะซึ่งหลังจากให้ไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้ายังมีอะไรต้องขอมาก็รัฐบาลจะได้จัดสรรให้ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของสภาพจิตใจของนักเรียนแล้วก็ครูเนี่ยต้องเผชิญกับน้ำท่วมเองเนี่ยนะคะทางด้านของสปท.เองก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในเรื่องฟื้นฟูอาคารแล้วก็จัดกิจกรรมเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะคะเชื่อว่านอกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยพวกครูบุคลากรทางการศึกษาบ้านเขาก็ต้องอยู่ระแวกนั้นแหละเขาก็ต้องท่วมเหมือนกันเนาะโดนลงนะ
1: ครับครับ
2: อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของด้านการศึกษาค่ะ

0: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: พาไปมุกดาหารนิดนึงนะครับมีนะ เด็กอายุ16ขอความช่วยเหลือนะครับโดยการส่งพิกัดมาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
2: เก่งเน
0: า
2: ะ
0: เก่งก็ไปคบหาหนุ่มรุ่นพี่อายุ36 ตัวเอง16คบผู้ชาย36ทีนี้ผู้ชายเนี่ยก็หึงหวงจับขังไว้ไม่ยอมให้กลับบ้านจับขังไว้แม้ว่าจะขอร้องนะครับว่าขอกลับไปหาครอบครัวนะฝ่ายชายก็ไม่ยอมนะครับก็ฝ่ายชายเนี่ยพามาอยู่ที่บ้านนะครับในพื้นที่มุกดาหารนะฮ
2: ะ
0: แต่ทีนี้พอคบกันแล้วเนี่ยลายเริ่มออกนะฮะก็เริ่มตบตีทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงก็เลยบอกโอ้ยไม่เอาแล้วไม่คบแล้วตอนจีบกันไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับพอคบกันไปก็ใช้ความรุนแรงก็จะกลับบ้านนะฮะโอ้ปรากฏว่าฝ่ายชายไม่ยอมนะฮะเธอก็เลยขอความช่วยเหลือไปที่ครอบครัวก็คงจะส่งข้อความไปแหละนะครับนะครอบครัวก็เลยไปประสานกับตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารนะครับโอ้ท่านผู้กำกับนะฮะพอทราบเรื่องนะครับพันตำรวจเอกประยุทธ์เรือนทองคำรีบสั่งการนะครับให้นำกำลังไปช่วยน้องคนนี้ออกจากพื้นที่มาได้อย่างปลอดภัยนะแล้วก็ประสานพม.มาดูแลละ
2: เนี่ยบางทีเราคบหากันอ่ะคนเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาก็ห่วงว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยจะแบบมันก็พูดยากเน
0: า
2: ะ
0: ดีแ
2: ล้ว
0: น้อง
2: เก่งมากเลยด้งเนาะ
0: น้องก็รอดมาได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับ
2: ค่ะก็นี่แหละคบหาใครเป็นแฟนก็ดูดีด้วย
0: ผมบอกหน้านี่บวมมีบาดแผลนะโดนซ้อมอ่ะครับ
2: โอ้หึงห่วงใช่ไห
0: ม
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: อันดับ7นี่พาไปดูปฏิบัติการนี้ด้งโอ้โหปฏิบัติการพี่นึกถึงมิกกล้องนะว่าหายไปไหนหายไปเลยมาแล้วพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะคะขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ใช่ไหม
0: คร
2: ับ วันนี้ก็เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ด้วยนะวันนี้ก็ไปเปิดปฏิบัติการ anti scam matrix ใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะดูเหมือนชื่อนะ
0: ดูชื่อหนังนะ
2: anti scam matrix นะคะเพื่อจะรื้อเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติไปค้นถึง27จุดใน11จังหวัดทั่วประเทศยึดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า500ล้านบาทค่ะโดยบิ๊กก้องนะคะพลตำรวจโทเจริญพบบอกว่าการดูแลศูนย์ ACSC ที่ว่าศูนย์ปราบปรามการฉ้อโกงทางออนไลน์เนี่ยบอกว่าเมื่อดูแลศูนย์นี้มาตลอด1ปีเนี่ยเพราะว่าสถิติความเสียหายต่อวันลดลงจากเดิมประมาณ100ล้านบาทเหลือประมาณ30กว่าล้านบาทแต่ว่าในช่วงเดือน2เดือนเนี่ยตัวเลขเนี่ยแม้จะดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่ามีคดีเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องเลยเมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่2ก็เลยยกระดับการทำงานไปร่วมมือกับทางหน่วยงานต่างประเทศนะซึ่งก็มีต่างประเทศที่เชื่อมั่นแล้วก็แววหวังใจในการทำงานของตำรวจไทยมากขึ้นว่ามีความโปร่งใสแล้วก็แชร์ข้อมูลร่วมกันนะคะก็เขาเลยก็เลยบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยนี่แหละค่ะมีการเปิดปฏิบัติการตรวจคน27จุดใน11จังหวัดเนี่ยก็มีกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีนครปฐมชลบุรีกาฬสินธุ์นราธิวาสระนองนะคะจับผู้ต้องหาได้39คนนะคะในจำนวน39คนเนี่ยเป็นคนไทย30คนคนจีน8คนพม่าเมียนมา1คนนะคะอันนี้ก็มีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินค่ะตรวจยึดทรัพย์สินในหลายรายการเลยทั้งอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็เป็นบ้านแหละ8หลังมูลค่ากว่า330ล้านบาทมีโฉนดที่ดินห้องชุดย่านพระราม9มูลค่ากว่า90ล้านบาทบ้านพักหรูๆย่านกรุงเทพกรีฑาอันนี้เคยเหมือนเมื่อก่อนได้เคยได้ยินเนาะว่ามีคนไปซื้อแถวกรุงเทพกรีฑาเยอะนะดงเนาะมูลค่า60ล้านบาทมีรถยนต์หรู10คันเงินสดเงินตราต่างประเทศกว่า 4.2 ล้านบาททรัพย์สินดิจิทัลด้วยนะก็โอ้รวมๆแล้วเนี่ยมีกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรู500กว่าล้านบาทนะคะตอนนี้ศาลก็

0: ทางเจ้าที่ตำรวจก็ขอศาลออกหมายจับทั้งหมดอีกมีอีกนะอีก71คนเป็นคนไทย41คนชาวจีน21คนเมียนมาหรือว่าพม่าได้3คนลาว5คนผู้ถือสัญชาติวานูอาตูอีก1คนตอนนี้จับกุมมาแล้วได้39คนก็ยังเหลือเท่าไหร่22คนยังหนีอยู่ต่างประเทศแล้วก็ถูกคุมขังในเรือนจำจากคดีอื่นอีก6คนแล้วก็ยังหลบหนีอยู่ในไทยอีก4คนนะคะนี่วันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่คิดว่าคือเรื่องนี้มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรด้งไล่จับตามจับคนทำมันก็ทำคนจับมันก็จับเนาะ
1: ครับ
0: ไม่รู้มันไม่สามารถจะเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าให้มันหมดไปมันยากหรอมันเงินนะเงินมันหอมหวาน
1: ครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: เอามาดูศึกไรเดอร์กับลูกค้ากันบ้างนะครับลูกค้าเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตามไปตบบ้องหูไรเดอร์ถึงบ้านเลยพี่นะฮะ
0: ตามไปตบเลยเหรอ
1: คือเขามีเรื่องระหองระแหงกันมาเนี่ยพักหนึ่งแล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยนะครับคุณชัยอายุ33ปีนะอยู่ที่ระยองนะเป็นอาชีพไรเดอร์นะครับส่งของนะฮะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาเอาของชิ้นเนี้ยนะครับกำลังจะไปส่งให้ลูกค้านะพอไปถึงบ้านตามที่อยู่เนี่ยก็โทรศัพท์ลูกค้าครับของมาส่งครับลูกค้าบอกอ๋อน้องวันนี้พอดีพี่ออกมาบ้านอีกหลังนึงอ่ะอยู่เลยมาอีก 2-3 ซอยอ่ะเอามาส่งให้พี่หน่อยเนี่ยอีกนิดเดียวเองนะฮะทีนี้ไรเดอร์เขาบอกว่าไม่ได้ครับพี่มันเป็นการข้ามเขตเดี๋ยวไรเดอร์ที่อยู่เขตนู้นเขาจะต่อว่าผมไปไม่ได้
0: ไปไม่ได้
1: ต้องให้พนักงานที่อยู่เขตนั้นเป็นคนส่ง
0: ค่ะ
1: โอ้เท่านั้นแหละนี่แหละปัญหามันก็เลยเริ่มจากตรงนี้เท่านั้นเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะพี่ที่สั่งของเนี่ยนะครับก็ขับรถมาหาถึงบ้านเลยมาพูดจาข่มขู่นะฮะบอกเดี๋ยวจะรายงานในแอปมึงระวังตัวไว้มึงจะขับโน่นขับนี่ไม่ได้อีกเลยโน่นนี่นั่นนี่นะฮะตอนนั้นก็มีเรื่องแคบมีปากเสียงกันจนกระทั่งล่าสุดนะช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีพัสดุตกค้างแล้วก็พัสดุตีกลับทำให้ลูกค้าค่ะไม่พอใจพี่คนที่สองเนี่ยมึงอีกแล้วใช่ไหม ประมาณว่าของมันตีกลับเนี่ย
0: ไอ้ด้งเนี่ยมันชอบทำเสียงให้มันดูแบบเขามีเรื่องกัน
1: คนมันมีเรื่องกันมันก็ต้องอารมณ์โทม
0: า
1: ของในระบบมันตีกลับเองอีกแล้วใช่ไหมอีกแล้วใช่ไหมทำไมไม่มันตีกลับได้ยังไงโน่นนี่นั่นนะฮะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนส่งของชิ้นนี้กับพี่แล้วนะพี่ต้องไปถามแอดมินดูว่าทำไมตีกลับแล้วคนที่ไปส่งเนี่ยเขาตีกลับเพราะน้ำท่วมไปไม่ได้ของไม่มาหรือยังไงไม่เกี่ยวกับผมปรากฏว่าพี่เจ้าของคนที่สั่งของเนี่ยไม่เชื่อครับขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนะครับนั่นแหละตบเข้าที่บ้องหูขวานะจนหูบวมตอนนี้ปวดมากเขาบอกเขาเลยไปแจ้งความไปแล้วครับที่สภ.เมืองระยองแล้วก็เอาใบตรวจร่างกายของโรงพยาบาลเนี่ยครับมาให้ตำรวจแล้วนะฮะพี่ชายบอกขอให้เคารพหน้าที่การทำงานบ้างตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยตัวเองเหมือนกันทีนี้พี่คนนี้สั่งของอะไรแล้วเกิดแบบว่ามันมีปัญหาเนี่ยยังไงเขากลายเป็นจำเลยทันทีทั้งที่เคยให้ดูแล้วว่าไลน์ที่โทรมาเบอร์ที่โทรมาแจ้งเนี่ยไม่ใช่เบอร์เขาแต่พี่ที่สั่งของเขาก็ไม่เชื่อประมาณนั้นเขาบอกว่ามันก็เป็นไปได้ว่ามันเกิดจากระบบคลาดเคลื่อนหรือยังไงก็ตามอ่ะนะแต่ไม่ควรจะมาทำร้ายร่างกายกันครับผม
0: ใช่ใ
2: ช่มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าว

0: ดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: มหานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
9: อ้าวอันดับ5นะคะจะบอกคุณผู้ฟังว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีแถลงข่าวที่น่าสนใจมากๆมากๆๆๆเลย
2: อะไรพี่อยากฟังเลยอยากไปเลย
9: ใช่สำหรับพี่อยากฟังมากๆด้วยในเวลา 11 นาฬิกานะคะพรุ่งนี้เนี่ยทางสตง.คือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะมีการแถลงเรื่องของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS นะคะค่ะวันพรุ่งนี้ 11 นาฬิกา อันนี้นะคะก็ขอบอกก่อนว่าเรื่องราวเนี่ยก็คงจะทราบกันนะคะว่าคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเขามีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS นะคะประเด็นที่เขาตรวจสอบก็คือเขาพบว่าในการใช้จ่ายเงินช่วงปีงบประมาณ 2,565-68 นะคะไปพบว่ามีการใช้จ่ายในการบริหารการจัดการเงินวินัยการเงินการคลังเนี่ยนะคะมีข้อบกพร่องก็คือไปจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงมีการจ้างผลิตรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือวิธีพิเศษซึ่งไม่เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560นะคะแล้วก็มีการจ่ายค่าตอบแทนแล้วก็ค่าตัวพิธีกรมีการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญโดยที่ยังไม่มีระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์รองรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะสตง.ก็เลยมีคำสั่งนะคะให้มีการชดใช้ความเสียหายมีหนังสือถึงประธานกรรมการนโยบายให้ดำเนินการทางวินัยแล้วก็เรียกให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันชดใช้ความเสียหายวงเงินเยอะนะพี่รุ่ง 85.22 ล้านบาทแล้วก็ยังมีกระแสข่าวถึงการขยายผลเพิ่มเติมยอดความเสียหายอาจจะสูงกว่านี้ด้วยนะคะโดยทางสตง.ส่งหนังสือมาแล้วก็บอกว่ามีเวลา60วันนะจะต้องทำให้เสร็จภายใน120วันด้วยนะคะกำหนดให้เริ่มดำเนินการภายใน60วันแล้วก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันสำหรับชื่อผู้บริหารระดับสูงนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็มีคนปัจจุบันก็คือคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ซึ่งเพิ่งจะได้รับการเขาเรียกว่าตอนนั้นมีการสอบมีการแข่งขันกันนะหลายคนแล้วก็ยังมีอดีตผู้บริการอีกหนึ่งคนก็คือรองศาสตราจารย์วิลาสินีพิพิธกุลนะคะแล้วก็มีผู้บริหารแล้วก็พนักงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนเลยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่า

0: าทีของฝั่งไทย PBS เนี่ยก็บอกว่ายังไม่เห็นมีหนังสือมาเป็นทางการเลยเลยอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังกันค่ะด้ง 11 นาฬิกา
1: อ๋อครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นะครับปกติแล้วถ้าเราไร้ที่พึ่งพี่เราไม่มีที่นอนเราไม่มีข้าวกินเนี่ยคนไทยแล้วก็ไปไหนพี่ด้วยไปวัด
0: เข้าโรงเรียนไปวัดไปวัดระดับแรกเนี
1: ่
0: ย
1: ไปวัดก็มีกินมีที่นอนนะฮะปรากฏว่า
0: อย่างน้อยเวลาคนเขาไปใส่บาตรให้พระเขากินเหลืออยู่แล้ว
1: ใช่ท่านก็เหลือก็เนี่ยแบ่งญาติโยมเนาะบางทียังไม่ทันกินหรอกก็ได้ของมาเยอะๆก็แบ่งเลยแจกเลยนะครับแต่ที่อุดรมีดราม่านะครับว่าเอ๊วัดเนี่ยไปไล่ยูทูบเบอร์คนอินเดียที่มากางเต็นท์นอนอยู่ในวัดเนี่ยไล่ไม่ให้อยู่เขาแค่มาขอที่นอนอ่ะวัดตั้งกว้างลานวัดอ่ะเขามากางเต็นท์อ่ะทำไมไล่เขาล่ะเออแล้วปรากฏว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาก็ซัดเลยครับนี่ฮะประสบการณ์แย่ๆครั้งแรกในวัดไทยเออบอกอยู่อินเดียไม่เคยเจอกางเต็นท์พักค้างคืนอยู่ในวัดจู่ๆโดนตำรวจมาขอให้ออกจากพื้นที่นะครับก็เลยทำให้ล่าสุดนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงนะครับที่อุดรธานีต้องออกมาชี้แจงครับว่าวัดน่ะมีระเบียบปฏิบัติชัดเจนประตูวัดปิด3ทุ่มผู้ที่จะมาค้างคืนภายในวัดต้องแจ้งต้องขออนุญาตไม่ใช่วัดแบบพื้นที่ห่างไกลที่อยู่จะมาก็มาจะไปก็ไปนะครับนี่วัดก็เลยออกมาชี้แจงนะว่าเราก็มีระเบียบของเราแบบนี้ท่านมาท่านก็ต้องปฏิบัติตามหลักนะฮะเห็นว่าวันที่ไล่เนี่ยก็ยื้อกันอยู่ต้องเป็นชั่วโมงนะสุดท้ายต้องตามตำรวจมาถึงจะยอมไปนะสำหรับเขาก็อยากได้คอนเทนต์แหละพี่เอาพูดตรงๆใช่ไหมเขาก็ยื้อไปเป็นชั่วโมงพอตำรวจมาเนี่ยมันก็ได้คอนเทนต์เขาก็ไปแต่ตอนไปเนี่ยเขาบอกว่าวัดไม่มีน้ำใจมีน้ำใจ
2: เมื่อ
1: ค
2: ื
1: นเราขอไปมีน้ำใจแต่ว่าต้องขอกันสักนิดหนึ่งนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: มาดูเรื่องนี้กันดีกว่าด้งเวลาพอไหม
1: ได้อยู่พี่ได้อยู
0: ่เรื่องราวของความขัดแย้งความตอบโต้กันระหว่างอดีตปลัดมหาไทยแล้วก็ปลัดมหาไทยแล้วก็ยังมีบรรดาอธิบดีแล้วก็มีรัฐมนตรีด้วยเรื่องของเรื่องคือปลัดเก่งคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญเนี่ยวันนี้ก็พูดวิจารณ์อายมากเราไปบอกใครว่าเป็นข้าราชการบำนาญของมหาดไทยเนี่ยอายเหลือเกินกับข่าวทุจริตที่เกิดขึ้นน่ะนะแล้วก็อยากให้ผู้บริหารแล้วก็ข้าราชการเนี่ยอย่ากลัวกับอำนาจที่ไม่ชอบทำนะแล้วนอกจากเรื่องท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องน้ำท่วมอีกการย้ายข้าราชการเนี่ยตั้งแต่ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมเนี่ยสั่งย้ายอำเภอต่างๆเนี่ยนะนี่ก็โดนเอามาวิจารณ์เสร็จนะมาดูปลัดป๊อปบ้านนะคะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยก็เลยบอกว่าเรายุคก่อนหน้านี้ล่ะน่าอายกว่าได้ซ้ำไหม
1: โ
0: อ้ปัญหาการทุจริตสอบในอดีตเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมีการทำอะไรเลยผมเนี่ยแหละมาตั้งกรรมการสอบ7วันรู้ผลเลยแล้วก็บอกว่าถ้ามีคำแนะนำใดดีๆเนี่ยควรจะบอกกล่าวกันโดยตรงไม่ใช่เอาไปพูดออกสื่อเพื่อสร้างความเสียหายให้กับองค์กรนี่นะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีอธิบดีป้ายแดงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะผู้ว่าแซมเบ้ไงฮะผู้ว่าเชียงใหม่ก่อนแล้วก็มาเป็นอธิบดีปกครองแล้วก็ถูกไปภูเก็ตแล้วก็ถูกกลับมาเป็นรองปลัดแล้วตอนนี้ก็ขึ้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองเอ้ยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาปภนะคะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็บอกว่าไม่ได้ให้ราคาเลยกับคำพูดของเนี่ยคุณสุทธิพงศ์ประหลัดเก่งเนี่ยอดีตปลัดมหาไทยเนี่ยเป็นคำพูดที่สร้างความขัดแย้งวัฒนธรรมมหาไทยที่บรรพบุรุษสอนมาเนี่ยคือการให้กำลังใจช่วยเหลือกันไม่ใช่การด่าหรือว่าสร้างทุกข์ให้กับใครแล้วโด่งรู้ไหมล่าสุดเนี่ยเพจ Facebook ของกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเลยนะคะมีโพสต์ออกมาเลยบอกว่าย้อนไปถึงวันเกษียณอายุราชการของอดีตปลัดคนเนี้ยว่าวันที่30ปลัดเก่งนั่นแหละ30กันยา2567ไม่มีใครไปส่งและหลังจากนั้นเนี่ยกระทรวงเองเนี่ยก็มีแต่ความสงบสุข
1: โอ้โหที่ปกติกระทรวงนี้เขารุ่นพี่รุ่นน้องเขาต้องนับถือกันป่ะ

0: พี่
1: ใช่แต่มันมีโอ้โหเรื่องนี้พี่ตาม
0: มา
1: เช
0: ็
1: คข่าวมาหมดแล้วมันมีเบื้องหลังเบื้องโอ้ยแต่ละคนมีความอะไรคุณอนุทินพูดบ้างนะคะคุณอนุทินก็บอกที่ปลัดเก่งอดีตปลัดจะพูดเนี่ยก็ถือว่ามองว่าเป็นผู้ใหญ่สั่งสอนลูกน้องเก่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองถ้าในท่านรายการรับฟังไว้ก็ปรับปรุงถ้าถูกต้องเนี่ยอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแล้วก็ให้คนให้ปลัดคนปัจจุบันชี้แจงความเข้าใจนะคะแต่ก็พูดเหมือนกันนะว่าใช้คำว่าอนุโมทนาสาธุอะไรประมาณเนี้ยคือคุณนรทินก็โดนคนแรกเลยนะที่ตอนย้ายในอำเภอบ้านสร้าง ส่วนคุณคนนี้เสร็จแรงคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยออกมาบอกว่า แล้วยุคท่านล่ะยุคท่านล่ะทำอะไรบ้าง มีเรื่องไม่โปร่งใสอยู่เยอะแยะโครงการถังขยะเปลี่ยนคนโลกร้อน
0: พรุ่งนี้มาเล่าต่อหมดเวลาแล้ว
1: เอ้าเหรอเรื่องนี้มันน่าเลยพี่ไปเช็คข่าวมาเรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันจ้ะ
0: ครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้านกนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชดารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศโดยทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศโดยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งยังทรงคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์รวมถึงนวัตกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการและพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคตโดยเชิญบทเพลงพระชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกลองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินด้วย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาลิพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนจ้ะคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านเลยนะครับทางไลฟ์สดนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะก็เข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับยาวๆเลยวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะขอเพลงได้นะครับทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดด้วยเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆกันหน่อยนะครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ดาวพี่ดาวมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นด้วยนะวัยรุ่นป่วนเมืองนี่พี่พัดสวัสดีพี่พัดด้วยนี่ฮะก็ทักทายพี่ๆทุกเสียงทุกสายเลยครับที่รับชมทางไลฟ์สดด้วยแล้วก็ทาง FM ด้วยนะครับในช่วงนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะจบไปแล้วกับ3ผลงานเพลงเลยผลงานเพลงแรกครับของบอสธีรพงษ์เองนะครับผลงานเพลงตีสามนี่เป็นไงล่ะของดีเจเองนะแล้วก็ผลงานเพลงเต้ยสั่งลานะฮะของทีเล็กนะฮะแล้วก็ผลงานเพลงที่จบไปล่าสุดนะฮะบอยอินนี่ของพี่ก้องห้วยไร่นะเพราะทุกเพลงเลยนะสามผลงานเพลงนะที่จบลงไปนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะจ๊ะที่อยากจะโทรเข้ามานะโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงก็ได้ครับที่4689400นะฮะเพราะว่าช่วงหน้านี้หนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับหรือว่าจะขอเพลงทางไลฟ์สดก็ได้นะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับในช่วงนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยเนาะในช่วงของ2ทุ่มนะฮะตอนนี้2ทุ่ม22นาทีนะฮะทักทายพี่ๆกันหน่อยพี่บุญเรือนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะแล้วก็พี่หนูเพียรนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแอดมินด้วยนะแอดมินนี่รับชมทั้งสองทางเลยนะทางไลฟ์ด้วยนะพี่เดือนเพนสวัสดีครับแล้วก็พี่สุภวัตด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะพี่พัดบอกว่าเมื่อตอนบ่ายไม่เห็นคุณดาวหรือว่าคุณดาวไม่ค่อยได้ดูเม้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวรอฟังเพลงยาวๆนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะจากอุบลราชธานีนะครับฝนตกบ่นอกครับอุบลนี่อากาศเป็นในนอกทางอีสานบ้านเฮาพี่น้องฝนคือสิตกมื้อนี้ก็คึมๆอยู่ครับทางสมุทรปราการนะครับแต่ว่าบ่ทันตกพี่พัดบอกว่าตี3ขอตั้งแต่เมื่อคืนจะงอนแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนนี้เวลาไม่เหลือจริงๆนะพี่พัดนะโอ้ถ้าเวลาเหลือนี่ผมเปิดให้ฟังละเปิดให้ฟังเลยนะครับจริงๆดีเจเปิดให้ฟังทุกเพลงนะฮะถ้าเวลาเหลือนะครับก็ขอมาได้เลยนะครับหรือว่าจะบางผลงานเพลงอาจจะซ้ำนะฮะผมไม่สามารถเปิดให้ฟังได้เนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวัสดีพี่เอด้วยนะครับพี่เอมาแล้วนะครับพี่เอเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ดาวขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ทุกท่านครับอยู่กันยาวๆครับเหมือนเดิมวันนี้จนถึง4ทุ่ม

น่าจะขอเพลงได้นะครับส่ง SMS มาขอเพลงกันนะครับที่4689400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้ครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดรับสายหน้าใหม่นะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-248-1366นะขอบพระคุณพี่พัฒน์ด้วยนะคนรูปหล่อนี่หาตัวยากไม่ยากเลยนะฮะจันทร์อังคารนี่เจอกันแน่นอนพี่พัฒน์จันทร์อังคารเจอกันแน่นอนนะกับคนหล่อๆอย่างดีเจนะโอ้ยลอยจริงๆเลยวันนี้นะครับอย่าลืมครับช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับช่วงนี้ครับพี่น้องครับล่อสายจากน้อยนะครับฟังผลงานเพลงมวลมวลนะฮะจากบุ๊กสุปการนะครับฟิชเชอริ่งกับเมกอภิสิทธิ์นะฮะผลงานเพลงนี้ต้องบอกว่ามาแรงมากนะฮะตอกย้ำความรู้สึกนะฮะสำหรับคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักกันหน่อยในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้จ้ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มหน้ามนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีสายหน้าใหม่กันหน่อยนะครับผมโลสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าน้องมอสหนุ่มหน้ามนคนหน้าก่อจ้า
1: สวัสดีพี่นกครับผมโอ้พี่นกสบายดีนะ
2: สบายดีจ้า
1: โอ้ยไม่ได้คุยกับพี่นกน่าจะอาทิตย์นึงแล้วนะพี่นกเน
2: า
1: ะพี่นกครับวันนี้อ๋อพี่นกกินข้าวเรียบร้อยเนาะวันนี
2: ้เรียบร้อยแล้วจ้ะ
1: พร้อมเข้านอนเลย
2: โอเคจ้ะ
1: โอ้เดี๋ยวฟังเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยเข้านอนพี่นกวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับหน้าใหม่วันนี
2: ้เล่าบอกเคยจ
1: ้
2: ะ
1: โอ้โหเล่าบอกเคยของม่อนวรวิทย์ใช่ไหมจ้ะ
2: ใช่จ
1: ้
2: ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่นกครับ
2: ให้กับพี่นุ่มน้องแป้จ้ะแล้วก็พี่สุวัฒน์อ่างทองแล้วก็พี่วันลิสาแล้วก็พี่เล็กโพประจักษ์จ้ะแล้วก็พี่มนัสนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่นันรีบลำปางจ้ะแล้วก็พี่เซนให้น้องมอสเลยแล้วก็น้องเมย์หลักใหม่ด้วย
1: โอ้โหขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวยังไงหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี่นกครับ
2: จ้ะ
1: ครับผมพี่นกดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: จ้ะ
1: ครับผมครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้ะ
1: เอาละครับสายหน้าไม้จากพี่นกนะฮะสุพรรณบุรีนะโอ้โหขอเพลงเข้ามาเหล่าบ่เคยพี่น้องผลงานเพลงจากม่อนวรวิทย์นะฮะโอ้เพลงนี้ก็ตอกย้ำความรู้สึกเหมือนกันเอ้ยวันนี้แปลกเนาะมีแต่เพลงเศร้าเนาะที่ขอเข้ามาเนี่ยเพลงอกหักนี่เยอะเหลือเกินนะครับจากพี่นกนะสายหน้าไม้ของเรานะครับพิเศษให้พี่หนุ่มน้องแต้นะครับแล้วก็พี่วันวิสาด้วยแล้วก็โอ้โหทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับแล้วก็รวมทั้งหนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะหลังไมค์ด้วยนะครับน้องเมย์ของเรานะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์กันเลยครับเราบอกเคย

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เร็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:41นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับยาวๆกันเลยเนาะวันนี้ฟังเพลงกันจนถึง4 ทุ่มเดี๋ยวทักทายพี่ๆกันหน่อยนะครับสวัสดีพี่ๆกันหน่อยที่เข้ามารับชมรับฟังนะทางไลฟ์สดของ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะจ๊ะแล้วก็แม่น้อมนี่แม่น้อมมาแล้วพี่ลัสมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พันธุนีด้วยนะฮะพี่พันธุนีเมื่อกี้พี่พัดบอกว่าบอกกล้าบอกครูนี่เป็นไงล่ะ น้องอนัทบอกว่าพี่เอิ้นขวัญใช่แล้วนะครับโอ้โหเพราะมากจริงๆกับเพลงเนี้ยเพราะมากบอกเลยนี่ครับสมัยผมยังเป็นหนุ่มน้อยเนี่ยโอ้โหสนานพันไว้กันเลยสวัสดีคุณพี่พรุ่งนี้ฉันจะรักเธอด้วยนะครับโอ้โหชื่อเฟซแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าของจริงซะเหลือเกินสวัสดีครับขอเพลงเรือทักปะเรือทักรักเธอนะครับของปงลังสะออนหน่อยครับถ้าไม่ได้เปิดก็ไปเปิดช่วงของพิธีเจลูกตาลนะฮะเดี๋ยวถ้าเวลายังเหลือนะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะสวัสดีพี่บุญยงด้วยนะครับพี่บุญยงบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเมย์นี่น่าจะข้างหลังเลยน่าจะหลังไมค์ของเราเลยฮะแล้วก็พี่วันนีด้วยนะครับสวัสดีพี่วันนีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะนะครับฟังยาวๆเลยวันนี้พี่ลำพึงมาแล้วพี่ดาบอกว่าอยากเป็นแฟนอ้ายนี่แฟนใครแหละทีเนี้ยต้องระบุคนด้วยนะคุณยายมาแล้วคุณยายบอกว่าอยากเป็น FC นะครับคุณยายพอเพียง FC ใคร FC DJ ใช่ไหมฮะคุณยายน่าจะใช่แหละพี่ดาบอกว่าขอเพลงของไอ้มนแคนด้วยเพลงอย่างเนาะฟังล่ำฟังหลังฟังล่ำทุยๆขออภัยฮะขออภัยด้วยเมื่อกี้ลิ้นพันนะครับพี่ศรีวิไลสวัสดีครับพี่ศรีวิไลมาแล้วนะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับก็ส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับที่4689400นะครับเพลงไหนที่หนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับตามใจเขาเรียกว่าดีเจใจดีใจดีสุดๆเลยนะครับขอเพลงมาได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะฮะเอาละครับช่วงนี้20:44นะฮะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ยบอสธีรพงษ์
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เจ๊งกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮฟุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิน
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: ยำยำชิโนโมโตะ
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เจ๊งกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
6: หอม
8: เฮฟุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิน
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: ยำยำชิโนโมโตะ
12: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
13: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม20:47ฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผมทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ต้องบอกว่าข่าวดีเลยนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับและผู้ประกอบการรายย่อยฮะต้องมาฟังทางนี้เลยนะฮะวันนี้ครับธนาคารออมสินชวนคนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพครับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะฮะและที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักประกันออมสินเข้าใจปั๊มอีกแล้วนะไม่ต้องใช้หลักประกันเลยนะครับต้องบอกว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบแฟตเรทนะครับ 0.75% ต่อเดือนครับหรือactive นะฮะ rate 16.20 ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงนะต้องบอกว่าเป็นต่อปีก็ขออภัยครับต่อปีก็ประมาณ 16.20% นะฮะก็ถือว่าไม่ได้

0: สูงมากเนาะก็กับยอดเขาเรียกว่าวงเงินเท่านี้ต้องบอกว่าเป็นเงินก้อนเล็กที่จะเขาเรียกว่าจัดสรรให้ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่มีธุรกิจรายย่อยต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องเรียกว่าแบบนี้นั่นแหละนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านี่ฮะผมที่เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสฮะและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนครับย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ฮะจากธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยครับได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นครับมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้เติบโตนะครับก็ยังไงฝากพ่อค้าแม่ค้านะครับที่สนใจเนาะสำหรับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับผมลงทะเบียนรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ครับและตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะฮะอย่าช้านะครับช้าไม่ได้นะต้องรีบละต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับทีนี้ครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆนะที่ออมสินเขาอยากจะมอบให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการอาชีพที่มีแบบเขาเรียกว่าธุรกิจเล็กๆอยากจะไปต่อยอดนะก็สามารถสมัครได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: แล้วครับช่วงนี้ก็ท้ายชั่วโมงเลยครับ 20:51 นาทีนะในช่วงของท้ายๆกับพวกเราแล้วก็ช่วงนี้ก็ฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆจนถึง 4:00 น.กันเลยนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 1 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคณิโลก IMF เผย35ปีที่ผ่านมาไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดขณะที่เอกดิติเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานไทยสนับสนุนทุนมนุษย์เพื่อการแข่งขันรอบใหม่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงบทบาทนำของไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกโดยหนึ่งในเวทีเสวนาของวันนี้คือ IMF APD Thailand Special Seminar Bangkok 1991-2026นายเคนจิโอกามูระรองกรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวเปิดงานเสวนาว่าเมื่อ35ปีที่แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี1991ครั้งนั้นไทยมีรายได้ต่อหัวประชากรต่ำกว่า 1,800 เหรียญสหรัฐมีคนจนประมาณ 50% ของประชากรทั้งหมดในสมัยนั้นขณะที่ปัจจุบันไทยมีรายได้ต่อหัวประชากรสูงถึง 8,000 ถึง 9,000 เหรียญสหรัฐต่อปีอัตราความยากจนเหลือไม่ถึง 5% นอกจากนี้มูลค่าตลาดหุ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและสาเหตุที่ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการผลิตการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เพราะไทยมีสถาบันที่เข้มแข็งกรอบการคลังที่เชื่อถือได้การเปิดกว้างเพื่อรับการลงทุนที่แข็งแกร่งและทุนมนุษย์ที่ไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนขณะที่นายเอกนิติกล่าวว่าไทยเติบโตมาจากประเทศเกษตรกรรมสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตหลังการประชุม IMF World Bank ครั้งแรกไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องจนมีรายได้รายรับต่อหัวประชากรสูงขึ้นและกำลังเป็นเสือตัวใหม่ของเอเชียแต่ในปี1997เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือที่รู้จักกันในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งแต่ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองมากกว่านี้ถึง3เท่าเวทีนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่ที่เคยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534จนถึงปี2569พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทะยานและพร้อมรับมือกับอุตสาหกรรมยุคใหม่เอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เลี้ยงต้อนรับน้องเนเน่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำณทำเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินไทยที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขันระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมด้วยบิดานายณรงค์อำลอยรวมทั้งทีมงานและผู้จัดงานท้องถิ่นในโอกาสเดินทางเยือนสิงคโปร์เพื่อแสดงเป็นวงเปิดให้แก่วงร็อกระดับโลก Avenged Sevenfold ในค่ำวันที่13ตุลาคมที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ได้แสดงความยินดีและชื่นชมเนเน่รอยัลในโอกาสที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขัน AGT 21ซึ่งสะท้อนถึงพรสวรรค์ความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์อันโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับและสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวไทยทั่ว

0: โลกพร้อมทั้งส่งกำลังใจสำหรับการแสดงเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ในสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเวทีดนตรีระดับสากลทั้งนี้น้องเนเน่ยังมีกำหนดการร่วมแสดงในฐานะแขกรับเชิญพิเศษในงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกกว่า400คนที่เดินทางมาร่วมการประชุม IMF World Bank ที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้สำนักงานสลากแจ้งเลื่อนการออกรางวัลงวดวันที่16ธันวาคมเป็นวันที่17ธันวาคม2569สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักในงวดวันที่16ธันวาคม2569เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่17ธันวาคม2569เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคนร้ายไล่แทงผู้คนในซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีใต้เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดแทงผู้คนภายในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนส่วนใหญ่เป็นพนักงานร้านค้าและลูกค้าที่มากินข้าวกลางวันโดยมีหญิงสาวอายุ20ปีเศษรายหนึ่งถูกแทงเข้าที่หน้าอกและหัวไหล่จนอยู่ในสภาวะหัวใจหยุดเต้นเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ60ปีถูกพลเมืองดีควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมาก่อนส่งตัวให้ตำรวจเบื้องต้นพบว่าชายคนดังกล่าวใช้เชือกมัดมีดไว้กับมือทั้งสองข้างก่อนไล่แทงคนและพบว่าสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ก่อนก่อเหตุด้วยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดี

0: ทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาหา
1: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:09 นนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับ

0: ดีไหมพี่ตอนนี้พี่ที่โคราชครับ
1: อากาศดีครับเย็นครับผมครับ
0: เย็นพอดีเลยวันนี้พี่อนันต์โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้
1: ผมขอเพลงหมดดวงฤทัยของลิโออาทิตย์ครับ
0: หมดดวงฤทัยของลิโอนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
1: ่ก็พิเศษให้ผู้จัดการเมย์หลังไมค์แล้วก็อสมทโคราชนครราชสีมาแล้วก็ผู้จัดการแป้งแล้วก็ดีเจปิวลมอสมทโคราช
0: ครับ
1: แล้วก็จ่าแล้วก็ FC95และผู้ทันผู้รับฟังทุกท่านทุกคนครับ
0: ได้เลยครับพี่อนันต์ก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่อนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ได้จ้า okay, ตามพี่ก็แล้วกัน
0: ได้เลยครับผมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: ซุกี้ชาบู
1: ซุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยราอ่ะฮ่า
1: และไอ้อัยราอ่ะฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮ่า
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮ่า
0: ขอบคุณมากๆครับพี่นันเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะครับ
1: ครับประสบโชคดีครับ
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่อนันต์นะครับโทรเข้ามาจากโคราชคนแถวบ้านผมเลยนะฮะแต่ผมคนชัยภูมินะก็ใกล้ๆกันขอเพลงเข้ามาครับบทดวงหมดดวงฤทัยนะครับของน้องลีโอนะฮะอาทิตย์นะฮะก็พิเศษให้ผู้จัดการเมย์ด้วยแล้วก็ผู้จัดการแป้งครับแล้วก็ดีเจด้วยแล้วก็FC ของที่FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะครับแล้วก็FM จากอสมทที่โคราชด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้เพราะๆกันเลยครับในช่วงของผลิตเพลงฮิตเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้กันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เอาละครับในช่วงของ

0: พาเลตเพลงฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ละโอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงใหม่เลยนะฮะจากพี่หญิงทิติการนะครับสำหรับผลงานเพลงเมรีนะฮะสังกัดอิสระนะครับคำร้องทำนองวรพลมูลเสนาครับเรียบเรียงเอ็มนาโนนั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากพี่หญิงทิติการนะครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: แล้วครับในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมง

0: เต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: แล้วครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานนี้ครับผมขอขอบคุณ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกกันเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับเอาละครับผมท้ายชั่วโมงที่2นี้นะฮะขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากพี่ไก่พนิพพานะครับผมขออนุญาตส่งผลงานเพลงนี้นะครับให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครถูกต้องค่ะปิ้งปองปิ้งปองก็สวัสดีทักทายนะคะนี่ฮะเวลาดี4ทุ่มนะคะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟัง4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลย2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะนะวันนี้ดึกละก็เลยแบบว่าเอ้านะฟังเพลงสนุกๆกันหน่อยนะคะจะได้แบบว่าเรียกพลังเรียกพลังมั้ยจะนอนแล้วเอ้าให้มันรู้สึกแบบสดชื่นก่อนนอนนิดนึงนะคะ3งานเพลงวันนี้ที่ตะลึงมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะเป็นเพลงจากอู้ยสาวๆเซ็กซี่ทั้งนั้นเลยอ่ะเออนะเริ่มต้นมากับร่างทองนะคะงานจาก2สาวนะคะร้องเพลงก็เพราะเต้นก็เก่งด้วยนะน้องกิ๊กแล้วก็น้องมัตซีนะคะจากวง New Country นะแล้วก็ต่อ

ผีลำไยหายทองคำนะคะโหลดต่ำแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนะนักร้องนางงามเออต้องบอกงี้นะน้องแองเจลิก้าอาสยามนะคะกับนัวเออต้องแบบนัวต้องมีรอเรือกันด้วยจะนวยไม่ได้นัวอย่านะคะสามงานเพลงสนุกสนุกนะคะจัดให้คุณผู้ฟังในช่วงฮิตมาราธอนนะคะวันนี้นะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันช่วยกันนะคะส่งกำลังใจให้กันนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเพิ่มเติมเข้ามาได้จริงๆเพลงเนี่ยมันมีเยอะมากคุณผู้ฟังจริงๆบางครั้งก็เอ้ยเพลงนี้ที่เราเคยชอบไม่ได้เปิดนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยบางทีคุณผู้ฟังก็อาจจะนึกขึ้นได้บางทีหนูนึกขึ้นได้บ้างนะคะเราก็มาแชร์กันได้ตรงนี้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะนะเอาละนะคะตอนนี้โอ้โหหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยใครที่บอกว่าโทรยากจังเลยนะโทรไม่ค่อยติดโทรไม่ค่อยทันเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ลองดูคุณผู้ฟังนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366นะคะวันนี้สายหน้าไมค์สายแรกนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มเนี่ยจะเป็นใครนะคะรออยู่นะจ๊ะรออยู่วันนี้น้องเมเมวันนี้ไม่ใช่แป้งๆนะเป็นเมเมนะคะรอรับสายอยู่นะจ๊ะแล้วก็อีกหลายๆช่องทางด้วยนะคะตัวนี้ที่รับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยทาง Facebook Live ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95เผื่อว่าใครที่ผ่านเข้ามาเหมือนเลื่อนฟีดเนาะนะคะเลื่อนฟีดแล้วก็เจอว่าอุ๊ยนี่เพื่อนใน Facebook เราแชร์ด้วยเอ๊ะรายการอะไรเนี่ยเอ้ยดีเจก็หน้าตาดีด้วยอะ อะไรอย่างนี้ถือเป็นพรหมลิขิตนะถือเป็นเดสตินีแล้วกันนะคะที่ทำให้เราได้เจอกันก็แวะเข้ามาซะหน่อยแวะเข้ามาดูหน่อยเอ้ยรายการดีนะเนี่ยอะไรอย่างนี้แล้วก็เผลอแบบกดติดตามไว้บ้างอะไรเงี้ยได้นะคะได้ฝากไว้ด้วยที่ Facebook Fanpage LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95แต่ถ้าเกิดว่าฟังทางวิทยุอยู่เนี่ยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ของเรานะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศฟังเสียงแล้วก็นะดีเจนะหน้าเสียงแบบนี้นะหน้าตาจะแบบไหนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะอยากเห็นหน้าดีเจนี้เข้ามาได้แล้วก็เซิร์ชไปง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะอย่างตันบอกก็พิมพ์ภาษาไทยว่าลูกทุ่งมหานคร95เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังก็จะหาเจอนะคะขอบคุณมากๆทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณนะคะที่แฟนๆช่วยกันกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ไลฟ์ให้ดีเจด้วยเรามีไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่รับฟังทางวิทยุนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะสัญญาไม่ค่อยชัดหรือว่าในพื้นที่อาจจะเป็นรายการจากอสมทในพื้นที่ในท้องถิ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอุ๊ยคิดถึงกันแหละนะคะก็มาฟังทางออนไลน์ได้เขาคิดถึงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่บอกไว้ก่อนเผื่อเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรานะคะกับ MCOT Connect นะคะแต่เชื่อเลยว่าพี่ๆหลายคนนะคะน้องๆดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะคะในมือถือเลยนะคะอยากฟังเมื่อไหร่กดฟังได้เลยและที่สำคัญนะคะไม่ได้มีแค่ FM 95ลูกทุ่งมหานครเท่านั้นแต่ยังมีรายการอื่นๆของทางอสมทด้วยนะเผื่อว่าช่วงไหนอยากฟังเพลงสากลเพลงแบบภาษาต่างชาติอย่างเงี้ยเพลงฝรั่งเพลงญี่ปุ่นนู่นนี่นี่ห้องข้างๆเม็ด107ยังไงสำเนียงพอจะแบบซึมผ่านผนังห้องมาบ้างไหนนี่เม็ด107นะคะนี่ก็มีฟังได้นะคะหรือจะฟังเป็นช่อง Active Radio กีฬาก็มีนะคะ 100.5 แล้วอีกหลายรายการนะคะของทางอสมทเราเนี่ยฟังได้ที่นี่รวมถึงข่าวต่างๆนะคะติดตามกันได้จากทางสำนักข่าวไทยรวมอยู่ที่แอปพลิเคชันนี้แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะMCOT Connect ฝากดาวน์โหลดเอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะคะระหว่างรอสายหน้าไมค์โอ้โหวันนี้ขึ้นเต็มจอมอนิเตอร์เลยนะคะเนี่ยอยากฟังเพลงอะไรทักทายเข้ามาได้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะจัด1งานเพลงที่โอ้โหฟังแล้วแบบว่าน้ำตาไหลงานจากน้องมิ้นไตรที่รานนะคะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาจ้ะสายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วแต่หูมาไกลเหมือนกันปูนแม่ห้องสอนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่สาว
1: โอ้โหพี่สาวเลยสวัสดีค่ะ
2: ยิ้มกันเลยเร็วนี
1: ่น้องเต้ยนะ
2: แพงครับผมใช่ครับ
1: ครับผมเป็นสะใดเป็นยังไงบ้างคะแม่ห้องสอนวันนี้หนาวยัง
2: ตอนนี้ไม่ได้มันอยู่ที่ทางงานครับไม่ได้อยู่แม่ห้องสอนครับ
1: อยู่ไหนนะ
2: อยู่ลำปางเหมือนเดิมคร
1: ับ อ๋ออยู่ลำปางเหมือนเดิมแล้วลำปางล่ะเป็นสะใดวันนี
2: ้อากาศดีอยู่นะ
1: อากาศดีอยู่นะอยู่แถวไหนคะลำปาง
2: อยู่แถวเส้นทางครับผม
1: อ๋อในเมืองเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: นี่หนุ่มในเมืองเหรอเนี่ย
2: หนุ่มมันน้อย
1: ไม่แล้วอยู่
2: แม่ห้องสอน
1: แล้วอยู่แม่ห้องสอนอยู่ต่างไหนฮ
2: ะได้มาอยู่แม่เสรียงแล้วครับไม่ได้อยู่สมัยแล้ว
1: อ๋อย้ายมาอยู่แม่เสรียงแล้วได้ปีกบ้านพ่องก่อ
2: ไม่ได้ปีกเลยครับผม
1: การบรรยากาศเนาะ
2: บรรยากาศ
1: ทำงานเนาะ
2: ต่างกันนะ

0: เป็นกำลังใจให้เ
1: นอะพี่สาวกินข้าวยังอ่ะ
0: ใครนะพี่กะ
1: พี่สาวกินข้าวหรือยัง
0: กินแล้วกินเจ
1: ค่ะโยมแม่นอนมาเด้งบริเวณเหนื่อยแล้วอย่าลาออกแล้ว
0: โอ้ฟังเตื้อ
1: เมียคือเป็นญาติของตัวเอง
0: อ่ะอ๋ออ่ะก็ดูความเหมาะสมเน
1: า
0: ะอันไหนที่โอเค
1: แม่ให้ง่ายกลางของตัวแก้ว
0: เออถ้ามีธุรกิจของตัวเองมันก็ดีมันก็ดีให้เรากลับไปช่วย
1: ม
0: ัน
1: ก็ดีอยู่แหละก็มันเป็นโรงแรมมันก็ดีอยู่ก็คือมันต้องบริการอ่ะเป็นงานบริการ
0: เป็นงานบริการค่ะเราชอบไหมเราชอบไหมงานบริการ
1: ถ้าอยู่แม่ดนุอาการมันก็เหนื่อยนะครับไม่อยากทำแล้วแต่ก็ถ้าทำเป็นคนตัวเองอาจจะแล้วแต่จะทางไม่ทางจะภาพบางไหนก็ได้อย่างนี้ครับถ้าทางงานแบบนี้
0: มันก็จริงนะมันก็จริงแต่ว่าอย่างนี้เต้ยคือทุกงานมันเหนื่อยอยู่แล้วนะต้องคิดอย่าง
1: น
0: ี้ก่อน
1: เหนื่อยก็จริงครับแต่ก็คือมันก็คือแบบแค่อยู่คนตัวเองอาจจะสบายกว่าอย่าง
0: น
1: ี้คร
0: ับ ก็อันนี้แล้วแต
1: ่
0: แล้วแต่การจัดการของเรานะคะแต่ทีนี้พอเป็นธุรกิจของตัวเองเป็นงานของตัวเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากมากคืออะไรรู้ไหมเต้ย
1: ใช่ยังไม่รู้เลยครับ
0: คือวินัยและก็ความรับผิดชอบพอมันเป็นงานของเราเองเนี่ยเราไม่ต้องมีใครมากำหนดกะเกณฑ์อะไรว่าคุณต้องเข้างานเวลานี้นู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเป็นของเราเองสิ่งสำคัญมากๆคือเราต้องรับผิดชอบงานของเราให้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายพอมันพังมันพังเลยใช่ไหม
1: แต่คือแต่มาเดียวคงก็เหลืออีกไม่กี่เดือนจะได้หมดสัญญานะ
0: ลองดูลองดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองได้หมดลองได้หมดนะ
1: นั่นก็คือแบบประมาณไม่เกินไม่ปีหน้าหมดสัญญาบริษัทแล้วครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าจบสัญญาแล้ว
0: เนาะแล้วก็เป็นประสบการณ์เนาะในการลองไปทำงานก่อนอ่ะโอเควันนี้มอบหนึ่งงานเพลงเป็นกำลังใจให้เต้ยเต้ยบอกอย่าฟังน้องมากับคำว่าใช่เหรอ
1: ครับผม
0: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
1: มาให้ทุกท่านทุกคนนะครับ
0: โอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณเต้ยนะเป็นกำลังใจให้เนอ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับอ่ะนะคะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจไม้ไทยหัวใจศิลป์กับน้องมากับคำว่าใช่ค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งนะคะนะคะน้องเตยจากลำปางแล้วกันเนาะนะคะโทรมาจากลำปางนะคะก็สำหรับใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่เพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะจองสายเอาไว้ได้เลยฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับน้องเมย์หลังใหม่นะคะที่022481366นะคะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหสนุกสนานกันน่าดูเลยนะคะใน Facebook Live นะคะ มีการส่งสติ๊กเกอร์แบทเทิลกันเกิดขึ้นนะคะโอ้รัวเลยรัวเลย ข้อความอะไรอยู่ไหนฮะนี่หาไม่เจอนะล่าสุดอะเดี๋ยวมาทักทายกันนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับสมาชิกของเรานะคะที่ Facebook Live นะคะมีกิจกรรมดีๆถือว่าเป็นทริปพักผ่อนอีกแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่กำลังบอกว่านะช่วงนี้เหนื่อยๆนะคะแล้วก็ผ่านพ้นเรื่องราวมากมายมาสึกว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ว่ายังคิดไม่ออกอ่ะลองฟังทางนี้นะคะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะคะร่วมออกเดินทางไปกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองแล้วก็พบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจนะคะในแบบฉบับ Thailand Only โอ้โหอันนี้นะคะไฮไลท์เลยแล้วก็พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายๆค่ะท่ามกลางธรรมชาตินะคะในวันที่21 22พฤศจิกายนนี้นะคะใครที่สนใจเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะคะ080-919-5365หรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook Fanpage FM 99นะคะก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยเนาะเผื่อกำลังคิดว่านะคะอยากจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงกับคนรู้ใจอะไรแบบนี้นะคะนะสอบถามได้เลยเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะก็ถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะมานะโอ้โหตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็สายหลังไมค์ด้วยนะคะฝากเพลงเข้ามาเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมชั่วโมงนี้ไม่ทันไม่พออย่างไรยังมีชั่วโมงหน้าด้วยชั่วโมงหน้าใครอยากคุยสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะนะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะคะพี่กฎชมนน้องหนูนากุ้งแห้งนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะจ๊ะน้องหนูดีน้องไบน้องแชมป์นะคะเดี๋ยวนะพี่คณิษฐานะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ทันพิชานะคะน้องทิพสุดาด้วย

เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ตันหาข้อความไม่เจอแล้วตอนนี้นะคะขอบคุณมากเลยจ้ะอ่ะโอเคนะอ่านไม่ได้ละตอนเนี้ยแฮงตาลายตาลายด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะมี SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยตั้งแต่เวลา 22:01 น.โอ้โหต้องจัดให้เลยเพราะเขาบอกว่ารบกวนพี่ตาลคนสวยที่สุดในโลกอ่ะเปิดให้หน่อยนะฮะอันนี้ต้องรีบ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากรักแค่เธอคนเดียวนะคะงานเพราะๆนะคะหวานๆเลยนะคะงานจากน้องเฟียสสิริวุฒินะคุณผู้ฟังมากันต่อที่มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้จัดงานเพลงน่ารักน่ารักเสียงแบบหวานๆน่ารักของน้องเปาวลีย
2: อมแล้ว

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcordacademy

0: แรงใจแรงงานนะคะงานจากพี่หนูมิเตอร์นะเพลงนี้ฝากเข้ามาจากพี่สิงห์ทองเจียงไฮนะเจ้าเชียงรายเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นใครหนอหนอใครไหมพี่รมพรนะคะจากพี่เรนูนครศรีธรรมราชค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจงานจากพี่ทรงกลดชามานะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้านะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชวนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิต15
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
4: 23:03 นะคะทักทายคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาเยอะเลยนะในชั่วโมงนี้สวัสดีพี่สวัสดสวัสดีพี่สวัสดนะคะบอกเพราะมากเลยไม่ได้ฟังนานเลยเพลงนี้น่าจะหมายถึงคนกระจอกของพี่ทรงกรดชามาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้แล้วก็สวัสดีพี่สรพงศ์นะว่าพี่อ้วนนะบอกเพลงโดนใจพี่อ้วนทุกเพลงเลยนะครับน้องลูกตาลยินดีมากๆขอบคุณนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายมารออยู่แล้วโอ้วันนี้สายจากตั้งเหนือมาหลายสายเลยสวัสดีเจ้า
5: สวัสดีครับน้องลูกตาล
4: สวัสดีเจ้าไอ้ดำดินอีกะอันนี้จื้อตะแต่เลยกะ
5: อ๋อจื้อเล่นนะครับ
4: จื้อเล่นเป็นฉายาหรือเปล่า
5: สีท่าจะแม่นนะ
4: สีท่าจะแม่น ยังไม่เคยคุยกันเลยยังเหมือนเคยอู้กันเต้นนอสายหน้าใหม่
5: บอกเกยเลยโทรมาตึงวัน
4: อืมโทรมาตึงวันเจ้า
5: โทรมาตึงวันขอเพลงตึงวัน
4: เจ้า
5: แต่เคยได้ครับ
4: เมื่อกี้ได
5: ้
4: หน้าใหม่เตือนเนาะหมายถึงว่าฟังช่วงเวลาไหนพ่องเจ้านอกจากช่วงของแตง
5: ตั้งแต่4ทุ่มจนถึง4-5ครับ
4: โอ้จ้า
5: อากาศเมื่อคืน
4: อ๋อยินดีจังนักเลยบัดนี้อากาศอยู่ก่อ
5: กันอากาศตวย
4: เจ้าฟังเพลงเจ้าโอ้ยยินดีเจ้าขอบคุณจังนักเลยแล้วฟังมาเมินแล้วหรือยัง
5: โอ้ฟังแต่ก่อนได้4-5ปีแล้วมาหยุดช่วงหนึ่งตอนที่แม่ป่วยเสร็จแล้วก็หลังจากแม่เสียเสร็จก็กลับมาฟังต่อ
4: เจ้าโอ้ฟังมาเมินแล้วเน

0: นะ
1: ทำงานเมื่อคืนตลอดเลยกะเจ้าเมื่อวันหรอเมื่อวัน
0: เมื่อวันกะรับพ่องแอลพ่อง
1: เนาะเจ้าโอ้ยินดีเจ้าไม่ได้นี่ฟังทางวิทยุหรือว่าออนไลน์ไอ
0: ้ฟังถึงทุกสายทุกทางทุกช่องเจ้าจน99เนาะวิทยุทางFacebook Live ห้องเนี่ย
1: โอ้ Facebook Live นี่ก็เคยเข้ามากะ
0: เข้ากะ
1: กะอันเดียว
0: จี้แท้ชนินน่ะ
1: โอ้หันละเจ้าโอ้ชื่อพันจัดหล่อเนอชนินอีน่าและโอ้หันละเจ้าจำได้กะจำได้อ๋อแต่จื่อเล่นจื่อไอ้ดำดินอีกะ
0: พอดีตะกอมดูจังไม่แม่เพิ่นตั้งฮือเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เปิดเพลงม่วนทุกเพลงเลยเน
1: า
0: ะฟัง
1: ม่วนเจ้า
0: แล้วคนจัดกันหน้าตาหน้าหักงามวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้าอ่อน
1: ๆหันก่อบอกแล้วว่าให้เข้ามาดูในไลฟ์นะคะเพื่อนี่เป็นการคอนเฟิร์มก่อนไอ้ดำดินคอนเฟิร์มก่อน
0: ได้มาพอดูมันคอนเฟิร์มอยู่ครับ
1: คอนเฟิร์มอยู่อีว่าคอนเฟิร์มบ่ได้ก็คอนเฟิร์มอยู่อีว่าแบบเหมือนมามั่นใจอ่ะ
0: โอ้ตึงหวันดูนั่งแยงตึงหวัน
1: อู้เล่นมาได้เจ้าโอ้วันนี้ได้อู้กันแล้วเนาะหนึ่งงานเพลงค่ะวันนี้อยากฟังเพลงหยัง
0: เพลงก็อกหักหลงทางอ่ะมันม้วนเนี่ยฟังแล้วจื่นใจอ่ะ
1: อกหักส่งทางอีกาของนุ่นวิลาวันเป็นก่อ
0: แม่นครับ
1: อกหักส่งทาง
0: แล้ววันหน้าแค่ได้เคยฟังเพลงหมู่ลำปางของตู่ลารินีพงเนอวันหน้า
1: ขอกล้าขอได้เลยอันนั้นบ่อนุ่มลำปางตามเมียอีบ่อมีได้ก่อ
0: นุ่มลำปางตามเมียมันปัจจัยหน่อข้าของตู่ลารินีลำปางกันได
1: ้ก็นึกว่าจะนึกว่าจะขอยก10นิ้วกลางคิ้วเกศาอีหนุ่มลำปางอ่ะเ
0: ออถ้าเปิดจะไม่ได้ห้องตัวยะนะ
1: เออเจ้ามวนงานสันเล้ายินดีจะนั่งเลยวันนี้โทรเข้ามาอ่ะก่อนที่เราจะ
0: ใจที่ใจ
1: เจ้าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเดี๋ยวพูดตามเลยนะ
0: น้ำตาลกำหนึ่ง
1: เจ้าขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายลำแต๊ะคำไหนคำนั้น
1: และไอยาราอาฮา
0: และไอยาราอาฮาร
1: สชาติดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: กินง่ายจุ่มคอจุ่มใจ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านทุกเมืองต้องมีติดไว้ในบ้านนะครับ
1: จัดมาเลยค่ะไอยาระอาฮา
0: ไอยาระอาฮา
1: ปัตตาสุดยอด
0: เลย
1: สุดยอดขอบคุณไอ้ดำดินจะนักเลยพี่ชนินนะคะขอบคุณพี่ชนินนะคะเห็นแล้วเจ
0: ้
1: าเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยเนอร์ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
0: ขอบคุณ
1: เจ้ามวลงานสันเลาเจ้าเนาะเอาละกันในช่วงนี้นะคะกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้นะคะเริ่มต้นขบวนพาเรตด้วยเพลงนี้เลยอกหักส่งทางนุชวิลาวันค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆต่อเนื่องนะคะแต่เป็นเพลงที่แบบโอ้โหแล้วมันเจ็บจี๊ดนะไม่รู้ว่าโดนใจใครบ้างนะจ๊ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฉลองความเจ็บโอ้เจ็บก็ฉลองได้นะงานจากน้องกระต่ายพันนิพานนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเขาทีมเฮาไปแล้วเด้อนะคะน้องอาร์มชุติมาแล้วก็มีชาติหน้าฮักน้องแนเดอร์คะแนนนัจนันนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดจากสายหน้าใหม่ของเราอกหักส่งทางค่ะงานใหม่ล่าสุดเลยจากนุชวิลาวันนะคะแล้วจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยนะเข้ามาอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยชื่นชอบเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้นะคะแนะนำเข้ามาเยอะๆนะคะขอเข้ามาทุกช่องทางเพลงนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยซึ่งก็จะมีการประกาศนะคะว่าฮิตที่เท่าไหร่นะคะมีเพลงอะไรที่เข้ามาอยู่ในชาร์ตบ้างเนี่ยทุกวันเสาร์เนี่ยคุณผู้ฟังวันเสาร์ช่วงตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถมาร่วมลุ้นได้นะคะว่าเพลงที่เราชอบหรือว่าเพลงของศิลปินที่เรารักเนี่ยนะอยู่ในชาร์ตไหมจะติดชาร์ตไหมนะคะทุกวันเสาร์ได้เลยนะคะอะไรนะคะทักทายเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้พยายามอ่านข้อความแต่ว่าข้อความหายจริงๆน้องบอยดาวพระสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ทันพิชาบอกยังอยู่นะจ๊ะบอกวันนี้ลูกสาวสวยเอ๊ะลูกสาวสวยทุกวันนะคุณแม่นะคะพี่สวัสดิ์บอกพาเรทชุดนี้จัดได้เพราะมากเลยนะคะยินดีมากๆแล้วก็นอกนั้นหายไปหมดแล้วนะคะข้อความหายจริงสวัสดีทางสปป.ลาวด้วยนะคะนะเพิ่งมาเลยใช่ไหมข้อความนี้คือมันมีข้อความ1นาทีล่าสุดแล้วก็อีกทีนึงก็คือ1ชั่วโมงที่แล้วแล้วที่เหลือหายไปไหนจริงๆข้อความหายไปนะขออภัยด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครยังอยู่ในไลฟ์ก็พิมพ์เข้ามานะคะแสดงตัวกันได้โอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะเพราะว่าหลังไมค์ติดค้างไว้ค่อนข้างเยอะมากๆตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วพี่เฉลิมพลจากลพบุรีฝากเพลงนี้เข้ามานะคะงานจากพี่เกษมคมสันเก็บไถขึ้นลานค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะอ่ะนะฮะช่วงนี้จอคิวฮิตของเราเป็นงานเพลงใหม่นะคะจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะคะคุณผู้ฟังกับเพลงฮักแพ้บุญแห่เทียนฮักแพ้บุญแห่เทียนนะคะจากสังกัดแกรมมี่โกนั่นเองนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์บิ๊กภูมิรินและเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ถูกอกถูกใจนะคะเพลงนี้งานใหม่ล่าสุดเลยนะหมอล่ำนะนะคะจวดๆนะคะกับฮักแพ้บุญแห่เทียนดอกอ้อทุ่งทองค่ะชื่นชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะจ่อคิวฮิตเรียบร้อยแล้วนะคะขอได้ตลอด24ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังที่ FM 95ลูกทุ่งมหานคร
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงสนุกๆกันต่อเลยเนาะนะคะจากชาร์ตของเราค่ะยังคงฮิตต่อเนื่องนะคะสำหรับฮิตที่5งานวัดบ้านเราค่ะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราเมื่อไม่นานนี้ใหม่ๆเลยเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะคะอยู่ในฮิตที่16นะคะจากเวียงนฤมลฟีเจอริ่งกับเน็กนฤพล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
5: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนัก

0: ให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: ยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะคะช่วงท้ายชั่วโมงแหละค่ะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยววันนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานของเรานะคะลาไปด้วยงานเพลงที่จะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนขี้เหงาแล้วกันนะงานจากพี่นีโน่นะคะนีโน่เมทินีนะกับเพลงคนขี้เหงานี่แหละชื่อเพลงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกข้อความเลยที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะวันนี้สติ๊กเกอร์เยอะมากจริงๆนะจะได้อบอุ่นไง อยู่กันเยอะนะคะที่ Facebook Live แล้วก็ขอบคุณสายหลังไมค์แล้วก็หน้าไมค์ที่จองเข้ามาด้วยนะคะวันนี้เพลงค่อนข้างเยอะแล้วก็จัดให้ได้ไม่หมดจริงๆต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมเนาะนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนพรุ่งนี้เจอกันมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: วลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ียนนะคะทุกคนค่ะ3เพลงที่เปิดให้ฟังกันก็จะเป็นเพลงที่แบบว่า feel good ฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยเนาะโชคดีที่มีเธอการทัศนะนะคะธรรมดาที่พิเศษน้ำเตยไทดัลมิวสิกและขอขอบคุณมาณที่นี้จากน้องสายนั่นเองในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้องมีเสียงปรบมือต้อนรับกันสักนิดนึงเดี๋ยวจะไม่ใช่พิมดาเนาะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะมาแทนครูเมย์นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังด้วยนะที่กำลังฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานคร Super Station เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท. Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะคะใครทำอะไรอยู่ที่ไหนใครยังไม่ได้นอนนะคะหรือว่าเข้างานกะดึกนะคะวันนี้มาพูดคุยกันเมามอยกันหน่อยได้ไหมคะหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงพิมดาเนาะไอ้ใครเนี่ยมาจากไหนนะพิมดาปกตินะจะจัดวันศุกร์กับวันพฤหัสนะคะพฤหัสศุกร์ค่ะเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงนะจะจัดอยู่ในช่วงกลางวันนะคะแล้วก็จะมาช่วงหัวค่ำบ้างแหละเป็นบางอาทิตย์นะคะวันพุธพฤหัสนะคะช่วงหัวค่ำแบบประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะแต่ว่าถ้ามาดึกๆเที่ยงคืนแบบเนี้ยน้อยมากๆเลยคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่เคยได้ยินกันใครไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะลองรายงานตัวบอกมาหน่อยซิพูดคุยเมามอยกันมาหน่อยซิทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 แฟนเพจนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วรายงานตัวนะคะแล้วทักทายกันได้เลยค่ะส่วนหลังไมค์นะคะวันนี้อยู่กับรถเมย์คนเก่งค่ะ022481366นะคะส่งเพลงเข้ามาขอกันได้เลยนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ถ้าพิมดาไม่ได้ทำนี่จะไม่ใช่พิมดาตัวจริงนะคะเพราะว่าพิมดาตัวจริงต้องเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟนะยังมีอยู่ไว้ในรถไฟรอบเที่ยงคืนนะคะยังมีอยู่นะอ่ะใครอยากให้พิมดาเรียกขึ้นรถไฟนะคะรายงานตัวมาได้เลยค่ะสวัสดีน้องไวท์สไลเดอร์พี่กฤชมนแก้วเรืองนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอคณีโอ้ไม่หลับไม่นอนกันนะพวกเราเนี่ยนะน้องอุ้มทิพย์สุดาพี่เกรียงศักดิ์นะคะพี่สรยุทธ์นะคะพี่อะตอมนะคะพี่รักน้ำแมวอ้วนนะคะแล้วก็ยังมีน้องหนีดูกู๊ดด้วยนะคะพี่สมบูรณ์ตายค่ะพี่ปรีดาทองสอนนะคะพี่กฤษกรน้องแวนนี่เองนึกว่าใครไหมเห็นรูปโปรไฟล์ใส่แบบผมสีชมพูนึกว่าสาวที่ไหนแวนว้าวนี่เองนะคะสวัสดีแวนว้าวนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิธิรันใช่ไหมคะสวัสดีครับยังไม่นอนครับกำนันนกสวัสดีกำนันนกด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุจัญญานะคะมีพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวดูซินะคะน้องเบรดเทียนนุ่มนะคะน้องหนีดูบอกโอ้แม่ขับรถกลับบ้านใหม่ไหมเนี่ยเลิกงานตีสองเนี่ยแม่ไม่ได้นอนมา3วันแล้วลูกนะคะอันนี้เรื่องจริงนะบางคนคิดว่าคอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ยนะเขียนแบบว่าให้มันดูโอเวอร์หรือเปล่าเรื่องจริงคุณผู้ฟังไม่ได้นอนมา2คืน3วัน2คืนตั้งแต่ตื่นตั้งแต่10โมงเช้าใช่ไหมแล้วก็ทำงานเช้าเสร็จไปทำงานหัวค่ำแล้วก็ไปทำงานดึกแล้วก็เลิกงานอีกทีตี 3เสร็จตื่นมาทำงาน6โมงเช้าแล้วก็เวียนอยู่แบบเนี้ย3วันคุณผู้ฟังพูดจริงนะเนี่ยแล้วก็คือได้นอนน่ะอย่าเรียกว่าได้นอนเรียกว่าได้งีบดีกว่างีบวันละ2ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาทำงานต่อแล้วก็งีบไปหน่อยนึงตื่นอยู่แบบนี้ทั้งวันนะตอนนี้เหมือนร่างกายแบบว่าเออร์เรอร์เล็กน้อยแล้วนะคุณผู้ฟังถ้าวันนี้พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยแปลว่าอะไรนอนน้อยนะคะแต่ก็พอได้นอนบ้างแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้พักผ่อนเต็มวันแล้วล่ะนะคะแต่ไม่รู้ว่าทดแทนกันได้หรือเปล่าเนาะพี่พิทธวัฒน์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็พี่ศักชัยพี่ชนินนะคะมีใครอีกไหมนะคะเดี๋ยวดูซิพี่คนไร้หัวใจนะคะบอกว่าอะไรดีเจพิมดาสาวไซมูนที่ไหนพี่ไพวันอ๋อบอกว่าพี่คนไร้หัวใจพี่เป็นสาวไซมูนใช่ไหมคะอ๋อไม่ได้เว้นวรรคแน่เลยเนาะพี่ไพวันนะคะพี่อะไรอีกพี่รื้นลมเนาะนะคะน้องอุ้มบอก MRT ปิดเที่ยงคืนนะแม่เอากลับไม่ทันแล้วใช่ไหมต้องขับรถกลับอย่างเดียวพี่รักน้ำแมวอ้วนด้วยนะคะหมดหรือยังพี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะคะมีใครอีกไหมพี่สุดารัตน์นะคะพี่เพวันเว้นบาปนะทักทายกันหมดแล้วน่าจะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะหมด

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันนะคะในค่ำคืนนะคะเข้าสู่วันพุธแล้วเนาะเข้าสู่วันพุธกันแล้วนะคะวันนี้นะคะพิมดาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องเมย์ที่ชา1วันนะคะวันนี้ครูพิมดามาแทน

อรถไฟออกก่อนนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ใครไม่เคยพูดคุยสายหน้าใหม่กับพิมดาโทรมาได้022481366นะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวก่อนรถไฟยังไม่ไปอีกเหรอยังมีการว่าบีบบูดเรียกคุณไม่เรียกลูกค้าอีกนะเนี่ยไปได้แล้วนะคะอย่าลืมสายหน้าใหม่ด้วย022481366ค่ะ

0: แสนดีนะคะจากปวลีพรพิมลค่ะคุณผู้ฟังสายชีวิตใจหนึ่งสายมารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องบินดา
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
1: พี่อ้อมค่ะ
0: พี่อ้อมพี่อ้อมทำอะไรอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
1: ไม่ได้ทำอะไรนอนฟังอยู่นอนฟังเพลง
0: นอนฟังเพลงอยู่เฉยๆใช่ไหมอยู่ที่ไหนคะจังหวัดอะไร
1: อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้าน
0: จังหวัดอะไรบ้านพี่อ้อมอยู่จังหวัดอะไรเนี่ย
1: อ๋อจังหวัดสุราษฎร
0: ์อ้าวอยู่สุราษฎร์ใช่ไหมคะอำเภออะไรคะ
1: อำเภอท่าชนะ
0: เอออยู่ท่าชนะอือเคยคุยกับพิมดาไหมพี่อ้อม
1: ไม่เคยเลยสักครั้งนึง
0: ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมวันนี้พี่อ้อมนอนดึกจังเลยอ่ะ
1: ก็พี่นอนเดี๋ยวอยู่อย่างนี้แหละ
0: เหรอแล้วปกตินอนกี่โมงคะ
1: ตีหนึ่ง
0: อ๋อตีหนึ่งอ๋อนอนดึกเป็นปกติอยู่แล้วเนาะนอนฟังเพลงเนาะ
1: ค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: รักไม่ไหวแล้วโว้ย
0: ของโจอี้ภูวศิษฐ์เนาะ
1: ค่ะ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเพลงนี
1: ้ก็มอบให้น้องบินดาให้น้องเมย
0: ์ได้เลย
1: แล้วก็มอบให้ F495ทุกคนทุกท่านด้วย
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่อ้อม
1: ค่ะ
0: จะหลับหรือยังเนี่ย
1: ยังไม่หลับค่ะ
0: ยังนะยังรอฟังเพลงอยู่นะ
1: โอเคยังรอฟังอยู
0: ่เนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่อ้อม
1: โอ้ยสุขภาพก็ไม่ค่อยไหวแล้ว
0: เหรอเป็นอะไรอ่ะคะ
1: อืมเป็นหลายโรคอยู่
0: เหรอไม่เป็นไร
1: เบาหวานไขมันโรคไตเสื่อม
0: เหรอคะแล้วต้องไปหาหมออยู่เป็นประจำเลยใช่ไหมคะ
1: ไปหาหมออยู่เดี๋ยวเดือนพฤศจิกานี่เขาก็นัดอีกหมอนัด
0: ค่ะยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำเนาะเรื่องอาหารการกินก็ดูแลกันนิดนึงเนาะพี่อ้อม
1: ยังมีอีกนะ
0: มีอะไรอีกหรอเป็นอะไร
1: ยังมีโรคกระดูกบ้างกระดูกพรุน
0: หลายอย่างเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมหลายอย่างหลายโรคแต่ที่นอนเด็กเป็นนิสัยแล้ว
0: เหรอคะต้องพยายามเนาะพี่อ้อมลองแบบว่าค่อยๆขยับเวลาขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นวันละครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะพี่อ้อมเนาะเนาะแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกิน
1: ช้าไม่ค่อยไหวแล้วค่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ออกกำลังกายก็ไม่ไหวแล้ว
0: ก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยเรื่องการนอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็รับประทานยาให้ตรงตามเวลาที่หมอแนะนำนะพี่อ้อมเนาะส่งกำลังใจให้นะคะ
1: ค่ะ
0: ขอให้แข็งแรงนะพี่อ้อมนะแข็งแรงนะคะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอขอบคุณค่ะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ต่อเนื่องแล้วได้ไหมยก2มือสูงมากแล้วมาล้อ

0: สนุกจังเลยอ่ะในรอบดึกๆแบบนี้นะคะหยิบเพลงคนใจง่ายจากพี่ไอซ์สรัญญูมาฝากนะคะแล้วพี่ไอซ์คือแบบบิ้วคนดูตลอดเลยสุดแขนยกมือขึ้นมาโอ้โหมันอยากเต้นเนาะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะหยิบมาฝากกันในงานมหกรรมวันแรงงานแห่งชาตินะคะจัดในวันที่1พฤษภาคมปี2568ค่ะณตลาดเสริมสุขบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะมหานครไลฟ์ขอบคุณด้วยกับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกระเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะมาแนะนำคุณผู้ฟังค่ะนี่แหละตอนดึกๆแบบนี้นะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำเนี่ยอยากจะแนะนำเป็นเซตผ้าปูที่นอนค่ะนี่ใครยังไม่มีเซตผ้าปูที่นอนดีๆสัก1เซตเนี่ยต้องฟังทางนี้เลยนะคะเรามาเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่นฟอร์เรสPoem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายด้วยแล้วก็ให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมผ้านวมทูโทนค่ะผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำ2ทรายในเซตเดียวนะคะ1ลายนะคะลายแรกเลยนะคะคือลาย My Night Forest ค่ะจะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์ค่ะหรืออีกลายนึงนะคะเป็นลายSweet Carnation ค่ะลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์นะคะช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายด้วยนะคะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้ค่ะจัดเต็มไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจค่ะโทรไปที่เบอร์021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะนี่จะซื้อไปปูเองเปลี่ยนบรรยากาศเองนะคะหรือว่าจะซื้อไปฝากนะคะคนที่เรารักนะคะของขวัญของฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าซื้อเป็นของขวัญจับฉลากก็ได้เนาะในช่วงปีใหม่นี้นะคะเอามาแนะนำให้กันค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้น

0: พื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 2เพลงที่ขอเข้ามาทางหลังไมค์จัดให้คุณผู้ฟังแล้วนะคะดอกหญ้าในป่าปูนค่ะจากพี่ต่ายอรทัยนะคะเพลงนี้ขอเข้ามาจากพี่เรณูนครศรีตามมาด้วยพระเอกหน้าใหม่หัวใจเธอค่ะจากน้องตุ้มจากนักร้องนะคะพี่อนันต์โคราชขอมาค่ะจัดให้เลยนะคะยังเหลืออีก1เพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงค่ะ
1: เพื่อชีวิตเต็มหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าขอ1สายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366ค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะสวัสดีเมธิชาด้วยนะคะเขาเข้ามาทักทายกันนะทางช่องทาง Facebook Live นะคะคอมเมนต์มานะคะฝากเนื้อฝากตัวพี่สาวด้วยฝากพิมดาด้วยนะคะน้องเมย์วันนี้เหนื่อยมากเลยนะน้องเมย์ไปถ่ายละครมาหลายๆคนถามว่าน้องเมย์ไปทำอะไรมานะคะไปไหนนะคะน้องเมย์ไปถ่ายละครมานะวันนี้น้องเมย์เหนื่อยนะคะเขาบอกว่าเขาไปลุยป่านะคะลุยป่าลุยโคลนทั้งวันทั้งคืนนะมียุงด้วยนะยุงเยอะมากเหนื่อยมากเหนียวตัวมากนะคะก็เลยแซวนางไปแล้วว่าตกลงหนูไปถ่ายละครมาจริงหรือเปล่าลูกหรือว่ายังไงน้องเมย์ก็เลยตอบกลับไปว่าไปออกลบค่ะพี่พิมดานะไปถ่ายละครแหละนะเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะคะพักผ่อนเยอะๆนะเอาล่ะคุณผู้ฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะพี่มิตรชัยขอเข้ามาค่ะเต็มใจให้จากพิสุบุญเลี้ยงชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะมาต่อกันนะคะในชั่วโมงที่2พิมดายังอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะดูแลกันไปจนถึงตี2นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอย่าทอดทิ้งกันนะคุณผู้ฟังนะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่พิมดา
1: สวัสดี
2: มหานครไล
1: ท์มีอีกไหมมีชื่ออีกไหม
2: ไม่มี
1: สวยที่สุดในโลกอะไรไม่มีเลยเหรอ มีหัวเราะด้วยนะเนี่ยใครคะเนี่ย
2: พิมดากรครับ

0: พี่ชินกรทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
1: กรีดยางครับ
0: กรีดยางอยู่ใช่ไหมคะที่จังหวัดอะไรคะ
1: ระยองครับ
0: ที่ระยองมีกรีดยางได้เหรอพี่ชินกร
1: มีครับ
0: เหรออำเภออะไรคะ
1: อำเภอบ้านค่ายครับ
0: อ๋อแถวๆนู้นเขามีกรีดยางกันด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เนาะแล้วเราก็ทำงานดึกๆเลยสิเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จะเสร็จประมาณกี่โมงคะ
1: น่าจะประมาณตีห้าครับ
0: โอ้ยาวๆไปเลยเนาะ
1: ครับ
0: กี่ไร่คะเนี่ย
1: มีทั้งหมด20 ไร่ครับ
0: โอ้แล้วเราต้องทำทั้งหมด20 ไร่เลยไหมหรือมีคนช่วยอยู
1: ่วันละ10 พอครับ
0: อ๋อวันละ10 พอเนาะ
1: คร
0: ับ แล้วถ้า20ไม่ไหวเหมือนกันเนาะ
1: ก็เป็นอึดนะครับ
0: เนาะมันเหนื่อยเกินไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ชินกร
1: ชอบมานานครับพี่พิมดา
0: ชอบใคร
1: ฮะ
0: ชอบพี่พิมดาเหรอเนี่ยรู้จักหยอดด้วยนะเราเนี่ยจากพี่ออฟดอกฟ้าเนาะ
1: ครับ
0: ได้เลยมอบให้ใครไหมคะ
1: มอบให้พี่พิมดามีดมหานครสุดสวยแล้วก็น้องรถเมย์หลังไมค์แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับ
0: นี่นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงผู้ตามพิมดาก่อนนะคะ
1: คร
0: ับ ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยาราอะห้า
1: และไอ้ไอยาราอะห้าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้าน
1: ต้องมีไอยาลาอะห้า
0: สุดยอดนี่ไม่ต้องให้นำเลยนะเนี่ยเก่งมากเลยพี่ชินกร นะคะ
1: เป็นทุกวันครับ
0: เป็น FC ตัวจริงเนาะ
1: ครับ
0: นะคะอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคืนนี้ขอให้ทำงานเสร็จไวๆนะคะจะได้รีบมาพักผ่อนเนาะ
1: ครับพี่พิมดาบ้านพี่พิมดาน้ำท่วมไหมครับ
0: ตอนนี้แห้งแล้วค่ะแต่ว่าท่วมขังอยู่นานอยู่เหมือนกันประมาณ15 วันได
1: ้ในตัวเมืองระยองก็เหมือนกันครับ
0: หรอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ก็ลดแล้วครับ
0: เนาะแต่ก็ท่วมขังนานอยู่เหมือนกันเนาะท่วมพร้อมๆกันนั่นแหละใช่ไหม
1: ครับ
0: เนาะนะคะส่งกำลังใจให้คนที่ยังน้ำท่วมอยู่ด้วยเนาะหลายๆจังหวัดเห็นบางพื้นที่ก็ท่วมสูงอยู่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ที่นี่ทุกปีเลยครับบางบาน
0: อ่ะอ๋อหรอเป็นประจำเลยเน
1: า
0: ะ
1: อยุธยาครับ
0: บางบานอ่ะเนาะใช่ไหมแล้วก็เห็นบ้านโป่งด้วยไหมราชบุรีปราจีนอะไรแถวนู้นด้วยเนาะนะคะส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยเนาะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ชินกร
1: ครับอากาศใกล้จะเปลี่ยนแปลงแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่พิมดา
0: เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะเป็นเพลงที่เป็นเพลงสำเนียงใต้นะคะทั้ง4เพลงเลยแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่ามีแต่ความรักความรู้สึกดีๆให้กันนะคะชอบมานานผางเข้าแล้วจากน้องอ๊อฟดอกฟ้านะคะแล้วก็ตามมาด้วยพี่บ่าวน้องสาวจริงใจจากพี่นุ้ยสุวินาค่ะชวนน้องล่องใต้นะคะจากพี่เนตราเชนนะคะแล้วก็พี่กล้วยสแตมและปิดท้ายกันด้วยชอบไม้กับบ่าวคนนี้จากพี่หนวดจิรพัฒน์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่นินแทมมารินนั่นเองนะคะเหมือนสารภาพรักเลยอ่ะเนาะพาเรทชุดนี้นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาระอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยาระอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮาม
0: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องเมธิชานะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะชั่วโมงที่2นี้เรายังคงเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันอยู่นะคะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนี่ขึ้นกันทั้งคืนเลยนะคุณผู้ฟังถ้าอยู่ถึง 5:00 นี่ก็ขึ้นกันถึง 5:00 กันเลยนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะรถไฟ

0: มารอแล้วค่ะเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะพี่วอนเมืองกาญพี่เรณูนครศรีพี่มนัสนครศรีพี่หน่งลำปางพี่อนันต์โคราชพี่ดำดินลำปางพี่เล็กสุราษฎร์และพี่ติ๊กศรีสะเกษพี่หนานดิบลำปางน้องใบสมุทรปราการพี่สิงห์น้อยศรีสะเกษพี่ขจรนครศรีพี่เฉลิมพลลพบุรีนี่เรียกเลยเป็นกลอนเลยนะคะขึ้นด้วยนะคะน้องเมธิชาบอกขึ้นด้วยนะคะน้องเมธิชาจะเป็นหัวหน้าแก๊งนะคะพาเด็กขึ้นรถไฟไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ยังมีน้องไวสไลเดอร์พี่ TSJ จอตรอพี่ยูนิคนะคะแล้วก็ยังมีพี่น้องอุ้มทิพสุดานะคะน้องแวนแวนว้าวพี่ลัดดาด้วยนะคะพี่จุ๊บแจงนะคะมีพี่ณัฐพงษ์โชติสิริค่ะพี่ติ๊กแบตเตอรี่หมดจ้าแต่ยังฟังอยู่จ้าพี่บุญยงใช่มั้ยนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะพี่สุภวัฒน์คุณเอสุดหล่อนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะแป๊บนึงคุณผู้ฟังพี่จิรวรรณเนียมสงด้วยนะคะมีใครอีกไหมพี่เอบอกว่าพี่ไม่สบายเป็นอะไรอีกคะพี่เอขาขอให้สุขภาพแข็งแรงนะดูแลสุขภาพด้วยหายไวๆนะคะพี่รมิดามาลานะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่สุรยุทธสมานอคณีพี่ชญาสีสวยน้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่ยูนิคทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเด็กๆห้องครูเมย์ครบหรือยังพี่ปตท.พี่ทรป.เดี๋ยวชื่ออะไรพี่ทปทปอะไรอ่านไม่ถูกสักทีเลยพี่ตากล้องนะคะพี่สวัสดิ์จากแก้วนะคะมีอีกไหมนะคะหมดหรือยังถ้าหมดแล้วนะคะพี่คิวเองเจียวก๊กด้วยนะคะถ้าหมดแล้วนะคะพี่เสรีสีคำก็ยังมานะคะมาเพิ่มเรื่อยๆเลยนะคะพี่อะไรอีกไหมหมดแล้วเนาะถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่เอสุดเหรอเขาบอกว่าเขาเป็นเบาหวานอ๋อเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโรคประจำตัวเนาะอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนิดนึงเนาะดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะแล้วก็ทำตามคำแนะนำที่คุณหมอบอกด้วยนะพี่จินดาเหล่าชัยพี่เสือสิบตัวเอายังมากันเรื่อยๆนะคะถ้าหมดแล้วเนาะไปแล้วนะรถไฟออกไปแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องลีโออาทิตย์นะคะมาฝากกันด้วยแม่จ๋าคนไหนรอเพลงนี้อยู่นะคะเตรียมตัวฟังกันได้เลยค่ะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีพา
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
4: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: เอาล่ะนะคะมากัน2สปอตกันเลยนะคุณผู้ฟัง2จิงเกิลไปเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: รักในวรรณคดีค่ะจากน้องลีโออาทิพย์นะคะคำร้องทำนองค่ะแล้วก็เรียบเรียงลีโออาทิพย์เขาเขียนคำร้องทำนองแล้วเรียบเรียงเองด้วยนะคะแล้วก็เรียบเรียงเนี่ยจะมีพี่เต็มถังนะคะร่วมกันเรียบเรียงกับน้องลีโออาทิพย์นะคะใครชอบเพลงนี้นะคะไม่ต้องบอกแล้วล่ะเพราะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยขอกันเข้ามาก่อนที่จะจ่อคิวฮิตซะอีกนะใครที่ชื่นชอบก็ขอกันเข้ามาได้แล้วเรื่อยๆทุกช่วงดีเจเลยนะคะจ่อคิวฮิตค่ะต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: มาถึงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตเลือก2เพลงนี้มาฝากค่ะ

เองค่ะอยู่ในมหานครชาร์ทของเราหยิบมาฝากกันนะคะแผลใหม่จากน้องหมิวรัศดาพรนะคะอยู่ในฮิตที่18ค่ะและก่อนหน้านั้นหัวอกพ่อห้างค่ะจากพี่แมนมณีวันนะคะอยู่ในฮิตที่9ค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ทค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังโฆษณากันนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะอยากจะมาแนะนำคุณผู้ฟังการกับเซตผ้าปูที่นอนนะคะของ Amanda ค่ะรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะก็แนะนำกันค่ะเผื่อว่าใครอยากจะสร้างบรรยากาศดีๆนะคะในช่วงใกล้จะปีใหม่นี้นะคะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนก่อนปีใหม่นะคะหรือว่าจะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากให้กับคนที่คุณรักก็ได้นะคะมาเปลี่ยนห้องนอนกันค่ะให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายค่ะให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคนะคะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมผ้านุ่มทูโทนผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันเลยค่ะ2สไตล์ในเซตเดียวนะคะลายที่1นะคะลาย Midnight Forest นะคะลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์ค่ะส่วนลายที่2นะคะ Sweet Carnation ค่ะลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายค่ะ

โปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะคะกับอเมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ซื้อวันนี้ค่ะจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นไปเลยนะคะในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania

0: โดยพิมดามหานคร
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอจากน้องเอ็กอาสยามนะคะเป็นเพลงที่ขอมาจากหลังไมค์ค่ะพี่ขจรนครศรีขอเข้ามานะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะแหมแป๊บเดียวเองช่วงท้ายๆชั่วโมงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันนะคะอีกสัก2เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยนะคะ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงลมหายใจจากพี่บอยโกศิยพงษ์นะคะคืนนี้ใครทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะรักทุกคนเหมือนเดิมค่ะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: โดยพิมดามหานครขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีนะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอน3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในฝันของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์ผู้ชายของฉันพี่ฝนธนสุนทรปูนาขาเกพิคัตริยามาราศีกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงรายงานตัวครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเหมือนเดิมเวลาเดิมทุกวันทุกวันเลยนะถึงวันศุกร์นะยกวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็3ชั่วโมงครับอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนนะฮะทาง Facebook LTM FM 95สวัสดีครับผมไปถึงคุณพี่ยายมาหรือเปล่านะฮะโดยสบายดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่แดงใจดีพี่สุวรรณีนะฮะพี่น้องนุชณนครพี่คิวเองเจ้ากกนะครับผมสวัสดีพี่เกรียงศักดิ์พี่เออินทิราพี่สว่างนะฮะมาแล้วพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับสวัสดีครับพี่รัตนาพี่สมโชคมาแล้วพี่สมโชคบอกว่าน้องเพชรรู้ไหมครับว่าทำไมช่วงกินเจถึงห้ามร้องเพลงครับทราบครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็กินเจอยู่ผมก็ไม่ร้องเพลงเลยเพราะว่ามันมีเนื้อครับผมนะฮะพี่สมโชคขออีกมุกฮะมุกนี้ผมเล่นบ่อยละสวัสดีพี่ศักชัยครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่กันระพีพี่สุวรรณีช่างแจ็คเทวาพี่รัมมิดานะครับสวัสดีทุกท่านฮะทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายกันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปมหานครไลฟ์กันก่อนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและก็กลิ่นกายด้วยนะครับปะไปฟังเพลงนี้กันเลยนะฮะหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์เบอร์เดิมครับ022481366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอมอบเพลงนี้ให้กับแฟนๆทุกคน

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโวโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโวโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ครับจากพี่กุ้งสุธิราชสวัสดีครับไปทาง Facebook ด้วยนะฮะสวัสดีน้องจูน้องคะนะฮะโอ้ยในที่สุดก็ได้มาเจอกันเวลาตีสองนะครับเพราะว่าวันนี้สิเนาะวันนี้วันหยุดเนาะนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ศรีวิไลพี่ขนมถังแตกพี่นฤดีนะครับน้องแบมสวัสดีงับนี่พี่เกษมคุณพี่จำนงนะครับพี่รัมิดาครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวงคิดถึงมากเลย
3: สวัสดีครับพี่เน่งว่าไม่ได้คุยกันสักพักหนึ่งเน
4: า
3: ะ
4: ประมาณ13-14วันแล้วจ้ะ
3: 13-14วันนะครับสบายดีนะครับพี่เน่งช่วงนี
4: ้ก็ตัวพี่ก็ร่างกายแข็งแรงอ่ะแต่ใจมันไม่ค่อยไหวแต
3: ่
4: ช่วงหลังๆที่พี่ไม่ค่อยโทรช่วงคืนเพราะว่าพี่ไปใช้งานแฟนนี่คะ
3: เข้าใจครับนะครับผมพี่เน่งแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับสุขภาพร่างกายของพี่เน่งโอเคไหม
4: สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ใจมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับสุขภาพร่างกายเพราะพี่ก็ยังคิดถึงแม่พี่อยู่อ่ะพี่ยังไม่ไปหาแม่พี่ได้2 เดือนกว่าแล้วจ้ะ
3: เข้าใจเลยนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เน่งนะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: ไอ้หนุ่มตู้เพลงของก๊อตจักรพันธ์จ้ะ
3: ไอ้หนุ่มตู้เพลงเวอร์ชันของพี่ก๊อตเหรอฮะ
4: ค่ะที่ชอบก๊อตจักรพันธ์ร้องแล้วเขาเสียงมีเสน
3: ่ห์ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม

0: มอบให้สำนักงานเขตกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษนนท์ขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้น้องเพชรแล้วก็น้องหลังไมค์น้องเมย์ทุกเสียงทุกสายที่ฟังลูกทุ่งมหานคร FM 95ค่ะ
1: ได้เลยครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆครับรักษาสุขภาพใจด้วยนะ
0: ค่ะน้องเพชรเหมือนกันนะคะสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงตลอดเวลานะคะจะได้มีแรงมาทำงานนะคะ
1: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เน่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า
1: ครับผมนะครับพี่แหน่งเป็นกลุ่มของเรานั่นเองนะฮะขอเป็นไอ้หนุ่มตู้เพลงนะครับเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับผมก็หลังจากเพลงนี้อยากจะฟังเพลงอะไรอีกก็อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์แล้วกันนะฮะเบอร์เดิม02 2481366ครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

ลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้รักคงยังไม่พอก่อนหน้านั้นครับมีวอลหลวงพ่อรวยนะฮะจากคุณพี่มนแคนนะฮะแล้วก็พ่อเนื้อทองนะฮะปาวลีพรพิมลนันทองฮะโจอี้ภูวิสิทธิ์นะครับผมทักทายครับไปดูทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาละกันนะฮะพี่คิวเองสวัสดีครับพี่แมวขอเพลงอะไรนะใจบ่มักดีใช่ไหมฮะพี่จารันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่จำนงเอาที่เธอสบายใจจากพี่ไผ่พงศธรจากเพลงนะครับนี่พี่ประสิทธิ์ครับพี่กมลวันพี่คมคายพี่สุวรรณีนะครับพี่สมบูรณ์นะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาแล้วกันนะฮะเอาละครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากเหมือนเดิมเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ

0: ธร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตี2ถึงตี5เหมือนเดิมเวลาเดิมครับ3ชั่วโมงมาอยู่กันแบบนี้นะฮะสวัสดีทักทายครับพี่เกษมบอกว่าฝนตกใส่ยางหมดแล้วน้องเพชรเฮ้อนะครับโอ้ยนะฮะเสียใจด้วยนะครับสู้ๆนะครับก็ขอให้ฝนผ่านไปได้โดยเร็วนะครับผมแต่ก็นั่นแหละเหมือนที่ผมบอกไปมันก็เป็นเรื่องของธรรมช

0: างทีมันก็ยากเหมือนกันนะครับสวัสดีครับไปถึงพิพิธวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่แมวภูวการทักทายครับผมทุกท่านนะฮะที่กำลังส่งข้อความขึ้นมานะครับพี่จีรวรรณพี่ปราริดานะฮะพี่พินโยสวัสดีครับพี่ณรงค์นะฮะพี่บรรเทาตื่นแล้วนะครับพี่สังสุราษฎร์สวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์พร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับมาแล้วครับ
0: โอ้โหพี่กะทิคนเดิมนี่เอง
1: ครับขอบคุณครับ
0: พี่กะทิสบายดีนะครับช่วงนี
1: ้อ๋อช่วงนี้ฝนมันตกมากที่เพชรน้ำมันท่วมต้องไปดูสวนไปดูไร
0: ่ครับผม
1: มันไม่ท่วมหรอกแต่ว่าก็หนักหนาครับหนักหนา
0: แล้วตอนนี้พี่กะทิอยู่แถวไหนฮะเนี่ย
1: อยู่เพชรบุรีอยู่ออกมาทางหนองเขาถ่านครับ
0: อ๋ออยู่ที่เพชรบุรีเนาะ
1: ครับ
0: นะครับผมแต่ว่า
1: ตอนนี้ก็ทำวงปิพาทมอญไปได้เยอะแล้วก็เครื่องห้าทำไว
0: ้
1: เอาเพลงยึดทุ่งไปเล่น
0: ครับเป็นยังไงบ้างฮะ
1: เพชรเปิดนะครับสามเพลงอะเล่นหมดอะ
0: ครับสามเพลงชั่วโมงที่แล้วใช่ไหม
1: เล่นกับสติง
0: นี่สุดยอดไปเลย
1: เอาปีพาดเล่นกับสติงไหมครับ
0: ครับผม
1: ก็เปลี่ยนผืนก็เปลี่ยนผืนและหน้า
0: ฮะ
1: ก็ทำไว้หลายเพลง
0: ครับ
1: เห็นหลวงพ่อก็ชอบชาวบ้านก็ชอบก็เลยทำไปเล่นบนศาลาให้โค้ง
0: นี่สุดยอดไปเลยพี่กะทิแล้ววันนี้พี่กะทิอยากฟังเพลงอะไรครับ
1: อยากฟังลูกทุ่งเข่งมงของกุหลาบร้อยรัศมีครับ
0: ครับผมได้ฮะเดี๋ยวจัดให้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ว่าจะมอบให้อุ้มกฤษยาหน่อยไม่รู้ว่าอัลบั้มใหม่เขาเป็นยังไง
0: ให้กับน้องอุ้มเนาะ
1: แล้วก็ของคุณเพชรก็เหมือนกันคือยังไม่รู้ว่าอัลบั้มใหม่ของคุณเพชรเป็นยังไง
0: อ๋อยังไม่มีผมยังไม่มีครับแต่ว่าของน้องอุ้มน่าจะมีแล้วมั้งน่าจะกำลังมีไม่แน่ใจ
1: เนี่ยผมก็รอฟังอยู่แต่น้องชายเขาก็น่าจะทำของใหม่เขาออกมามั้ง
0: ก็เป็นไปได้นะฮะ
1: ใช่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ขอมอบให้สองคนนี้เขาก่อน
0: ได้เลย
1: น้องเมย์หลังไมค์แล้วก็คุณเพช
0: ร
1: แล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ทุกคนเลย
0: ได้เลยครับผมขอบพระคุณมากๆพี่กะทิก่อนที่จะไปฟังเพลงนำสโลแกนของเราได้ไหม
1: อันนี้มันเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ครับเป็นน้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: ตอนนี้เหรอฮะตอนนี้เหรอเป็นน้ำจิ้มปิ้งย่างใช่ก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็ไอ้อัยราครับจำได้ไหม
1: โอเคครับคุณเพชรนำเลยครับ
0: โอเคครับพูดตามเพชรนะ
1: ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยรา
1: และไอ้อัยรา
0: อ่าฮ่า
1: อ่าฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่าฮ่า
1: อัยราอ่าฮ่า
0: ครับผมพี่กะทิขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับพี่กะทินะฮะจากเพชรบุรีนั่นเองนะฮะนะขอเพลงลูกทุ่งแท่งมงนะฮะของน้องแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีนะก็ถือว่าเป็นแนวสามชาประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจัดให้ครับทั้ง4เพลงเลยครับเริ่มต้นกับบทเพลงของน้องแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีครับลูกทุ่งแท่งมงครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับจัดไป4เพลงพาเรทเพลงฮิตนะฮะแนะนำเพลงกันก่อนครับลูกทุ่งเท่งมองแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีไม่อยากพกเมียนะฮะคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับขอน้องใต้ต้นโดนนะฮะน้อง MC2 แล้วก็นุ้ยเวียนครกนะฮะจากพี่นุ้ยสุวีนานั่นเองครับสวัสดีพี่ณรงค์ครับพี่ไผ่ตะกัวปลาพี่โอเว่นนะครับทักทายครับพี่คิวเอ็กมาแล้วพี่วันวิสานะฮะพี่สังสุราษฎร์ครับพี่แมวภูประการนะครับพี่บรรเทาบอกว่าเย็นนิดๆในเมืองบุรีรัมย์ค่ะนะครับช่วงนี้ก็อากาศกำลังเปลี่ยนแปลงเนาะกลายเป็นหน้าหนาวนะฮะอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะวันนี้เพลงอะไรนะขอดูซิเพลงส่งพัสดุนะครับจากทามธนานะครับสังกัดจอห์นนี่มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยวิทย์ใหม่ทองคำเรียบเรียงโดยอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็มีทั้งสองเพลงเมื่อกี้นะครับประวัติศาสตร์จากพี่คริสติน่าอากิล่านะแล้วก็จับมือกันไว้นะครับจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับผมแม่ทำนองคล้ายๆกันนะฮะทักทายครับไปถึงไอ้กว้างไอ้มิชัยมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกขอดูสิพี่อุดรด้วยสบายดีนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่แคล้วใช่ไหมฮะพี่แคล้วเนาะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ณรงค์พี่เอกสินนะครับพี่ไผ่ตะกัวป่านะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยกับอีกหนึ่งบทเพลงนะฮะ ก็หลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาแล้วกันนะฮะน้องเมย์ก็รอรับสายกันอยู่นะตอนนี้นะครับตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนร

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของ The Git Story แล้วก็มหานครออนไลน์ฮิตนะฮะทั้ง4เพลงครับยาวๆในชั่วโมงที่3แนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นใจบ่มักดีจากพี่ไหมไทยนะครับตามคำขอเลยเนาะแล้วก็ต่อมาด้วยอะไรนะไก่ตาฟางนะครับจากพี่ธันวาราศีธนูแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นะครับน้ำใต้ศอกจากวง Sky Pass แล้วก็แผลในใจจากวงไมโครนะครับทั้ง4เพลงเลยนะฮะในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายครับไปถึงพี่สาวครับพี่บุญเลียนนะฮะพี่พินโยพี่สามารถพี่อาทิตย์นะครับทักทายครับพี่สุภัตราแล้วก็พี่รัตติยาหนูสวยหนูสวยนะครับพี่กล้วยทอดขาเลาะสวัสดีครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุชาดานะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่สว่างยายออส3ย่านพี่แดงนุจิลาพี่นวลจันทร์พี่ไทยรัฐแตงโมนะครับพี่สุนีพี่อนันต์พี่มานพพี่จุ๊บแจงนะครับทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับ4เพลงจบไปแล้วเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงสบายๆเหมือนทุกครั้งที่เราเปิดไปนะฮะจะสบายขนาดไหนครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะครับผมนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงเลยครับไม่ว่าจะเป็นสกาวารายตี้จากพี่ปีเตอร์แล้วก็กำกาสกาลสินนะครับจากพี่พีเสด็จนะฮะแล้วก็ปี้จนป่นนะฮะจากเอมหาหิงฟิชเชอริงน้องอะไรนะน้องบัวกำมลทิพย์โอ้ยนานแล้วลืมชื่อน้องก็เลยนะฮะแล้วก็จะกิ้มกับตักโตนะครับวงตักโตอาสยามนั่นเองครับทักทายครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะบอกว่าจะกรูนะจะกรูใช่ไหมแต่ว่าพิมพ์สั้นๆพิมพ์ว่าจอกอก็คงจะแบบจกอะไรคะจกอะไรฮะสวัสดีพี่แมมโพไวนะครับพี่วันเซียนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงพี่บันเทาพี่ปราโมทพี่สุวรรณีพี่อารมณ์นะครับพี่ธมนะฮะสวัสดีครับพี่แคล้วแล้วก็สวัสดีพี่ล่านะครับพี่ล่าเนาะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณชิชนุพงศ์นะครับสวัสดีครับนี่สวัสดีพี่บุญเรียนครับพี่สาวขามครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันพี่เยเฮอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชานะครับชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะครับป่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่แล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
5: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่อง

0: รสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: เพลงทางเพื่อและ ABC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอี

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 5:00 น. ถึง 5:00 น. กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งบ่บนดวงจันทร์นะครับรัก FM ก็จะพาลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลาง

โอ้โหขอให้แม่ค้าทุกเจ้าขายดีเหมือนอีแก้วปิ้งไก่นะคะตัดเดียวหมดนะคะซื้อไม้แถมไม้นะคะโอ้โหใจดีใจดีจังเลยนะคะแม่ค้าเจ้านี้สวัสดีแม่ค้าทุกท่านนะคะแล้วก็พ่อค้าด้วยอาชีพอื่นๆด้วยนะคะทุกสาขาอาชีพค่ะที่ฟังวิทยุสบท.ในขณะนี้ 5:10 น.เช้าวันนี้เช้าวันพุธแล้วนะคะ14 ตุลาคม 2569กลับมาพบกันเหมือนเดิมค่ะตี5 ถึง 7 โมงเช้าช่วงซุปเปอร์สเตชันนะคะลูกทุ่งมหานครตั้งแต่ช่วงเวลานี้กับเรา2คนเหมือนเดิมนะคะรวมถึงทางเพจด้วย LTM FM 95สวัสดีทักทายชาวภูเรือนะคะมีพี่ประนอมเป็นตัวแทนผู้ใหญ่วันค่ะพี่สมโชคบอกฝนตกนะคะหัวมันต้มก็รู้แล้วหัวมันต้มนะคะฝนตกนะโอ้ยนึกถึงอดีตเลยค่ะพี่เอ้ยพี่อาคมพี่อารมณ์พี่พี่รมพี่หนูพี่แก้วนี่พี่แก้วปิ้งไก่เมื่อสักครู่หรือเปล่าคะมาเองเลยนะคะสวัสดีแฟนเพลงทุกท่านพี่แอนนาอนันตะอนันตะมิถินาเหรอคะไอ้ตรงนั้นเนี่ยอ่านไม่ได้ฮะสระเอรอเรือสระอีแล้วก็หายไปเลยพี่สะอาดพี่สมพรจากโคราชนะคะอ๋อขอกุหลาบนอกวาเลนไทน์แล้วก็พี่กระโปโลประจงอันนี้ส้มตำไก่ย่างแต่เช้าเลยใช่ก็เป็นเมนูยอดฮิตนะเมื่อวานก็เพิ่งกินมาไก่ย่างไก่ทอดอยู่แค่นี้วนเวียนนะชีวิตของคนจะไม่ใช่เฉพาะต่างจังหวัดเนาะในเมืองเขาก็กินกันใช่ไหมแต่ไก่ย่างไก่ทอดนะพอสายหน่อยเที่ยงหน่อยบ่ายๆก็จะมีส้มตำอะไรประมาณนี้นะคะพี่นวพรเช้านี้ที่มหาสารคามอากาศดีนะคะพี่ปูกัญญารัตน์ค่ะพี่แขกคนสวยนะคะพี่สศิธรศรีวิรัตนะคะแล้วก็ใครอีกเข้ามาลุงจรูนสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็พี่ลำพันธ์นรุณสวัสดิ์ค่ะพี่โจใจดีนะคะอยู่ที่สงขลาอากาศดีเมื่อคืนฝนตกไปแล้วอ๋อพี่รัตยา Good Morning ค่ะพี่อารมณ์บอกตัดยางก่อนนะบนฟ้ามืดฝนก็ลุ้นอยู่นะคะรีบตัดนะฮะแล้วก็พี่รัตเดี๋ยวนะพี่รัตยาทักกันเนาะพี่ป๊อปพีรพลจากโคราชด้วยพี่ณรงค์ประมาณนี้นะพี่วิรัตสมพรเสน่ห์ลุงวีจากเชียงรายสวัสดีด้วยค่ะพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นโอ้ไม่ได้ทักตั้งนานแล้วเนี่ยนะคะเพลงมันมากลุงวีบอกแล้วก็ใครอีกกำไรมาเลยซื้อไก่แถมไหมเนี่ยกำไรจะเอามาจากไหนน่าจะมีในเพลงอย่างเดียวนะชีวิตจริงเนี่ยแม่ค้าบอกแถมอย่างเงี้ยไม่ไหวนะคะพี่มณิษฐ์ทองดีสวัสดีนะคะแล้วก็พี่วันนี้ล่าสวยพี่เออินทิราค่ะพี่ชลลี่พี่จิตราศีจันทร์พี่ตุ๊กกฎชมนสารคามก็มาแล้วเนาะเช้านี้ต้องผัดมะละกอใส่ไข่หรืออร่อยเนาะเมนูนี้ก็อร่อยนะคะผัดมะละกอนะสวัสดีพี่แหม่มพวายนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่ตาหวานนอนฟังเสียงฝนตกหนักอยู่ที่ท่ามกาเหรอคะเนี่ยภาคกลางอย่างที่รายงานเป๊ะเลยเนาะพี่ศิระเมธจากลำลูกกาพี่อิ๋วรักป่าอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีด้วยค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังพี่วัฒนะจากภูกิ่งเงินพี่ปียพงษ์

ได้พยากรเป๊ะเลยนะคะฝนยังหนักอยู่นะก็คงจะต้องคงต้องยังไงรับมือกับมันเนาะไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วก็เห็นเมื่อสักครู่แวบๆนะคะบอกว่าอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชกำลังตกอยู่เลยนะขณะนี้อำเภอทุ่งสงไม่ได้ตกนะคะเนี่ยห่างกันประมาณ50กิโลก็ฝนตกไม่ทั่วฟ้าไม่พร้อมกันแต่ก็ดีแล้วค่ะตกอยู่แถวนั้นแหละแต่นี้ก็แค่คึ้มๆพอนะคะเมื่อวานนี้ตกไปแล้วเอาให้แค่พอได้รดน้ำต้นไม้ก็พอนะคะเทวดาที่รักเราจะต้องบอกยังไงนะนะเรื่องของภัยธรรมชาติที่ผ่านไปแล้วก็คือกทม.กรุงเทพนะคะภาคเหนือภาคอีสานนะคะที่หนักๆอยู่นะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะฉะเชิงเทรา8ริ้วก็น่าจะค่อยๆลดลงนะคะสำหรับน้ำในกรุงเทพเนี่ยสำหรับล่าสุดนั้นเนี่ยที่คลองปลาหนังปรากฏว่าพอน้ำลดเนี่ยนะคะโอ้โหข้างล่างในคลองขยะนี่คือแบบเต็มไปหมดเลยขยะมันเยอะจริงๆนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เอาภาพถ่ายจากการลงพื้นที่มาแสดงให้ดูภาพนี้เนี่ยปรากฏให้เห็นสภาพคลองที่มีน้ำอยู่ภายในมีต้นไม้มีพืชพันธุ์ขึ้นอยู่ตลอดแนวริมคลองแล้วก็จุดก่อสร้างเนี่ยก่อนที่จะมีการติดตั้งแนวเสาเข็มแล้วก็นำท่อนไม้มาวางเรียงเป็นโครงสร้างชั่วคราวอันนี้มันเป็นภาพประกอบที่เจ้าหน้าที่เอามาแสดงให้เห็นถึงสภาพพื้นที่กับลักษณะการดำเนินงานก่อสร้างก่อนหน้านี้เขาอธิบายว่าในส่วนของการดูแลกับการบำรุงรักษาคลองเนี่ยกรุงเทพมหานครก็มีแผนดำเนินการขุดลอกคลองอยู่แล้วอันนี้ตามแผนที่กำหนดไว้นะก็จะมีการติดตามสภาพพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่เพิ่งมาตรวจสอบหรือว่าเริ่มดำเนินการภายหลังนะมีชาวบ้านเนี่ยเอาภาพสภาพคลองไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาขยะกับไอ้พวกเศษวัสดุอะไรไม่รู้อ่ะตกค้างอยู่เยอะมากในคลองเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยรู้แล้วปัญหานี้ตั้งแต่ช่วงเกิดน้ำท่วมนะคะก่อนเกิดด้วยแล้วก็น้ำกำลังท่วมด้วยก็แจ้งประสานไปที่ผู้รับเหมาให้มาจัดการขยะบริเวณจุดก่อสร้างบริเวณคลองตาหนังนะคะขณะนี้ก็บอกว่ากำลังเร่งจัดการพื้นที่และเก็บขยะตกค้างให้เสร็จโดยเร็วซึ่งยืนยันว่ากรุงเทพมหานครไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นยังคงพยายามติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาอยู่อย่างต่อเนื่องไปดูสภาพสิโอ้โหมันเยอะจริงๆนะคะเนี่ยแล้วมีการทั้งข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ของโครงการก่อสร้างอะระบุวันสิ้นสุดสัญญาเมื่อ18กันยา2569แต่ปัจจุบันยังพบว่ามีการดำเนินงานก่อสร้างอยู่กทม.ก็เลยชี้แจงว่าโครงการนี้เนี่ยมันครบกำหนดสัญญาตามที่ระบุไว้จริงตามป้ายนั่นแหละแต่ว่าขณะนี้กำลังต่อสัญญาก่อสร้างใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ก็ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับกำหนดแล้วเสร็จตามแผนงานใหม่ว่าจะเมื่อไหร่นะคะคือแน่นอนพอใครเห็นภาพก็ในออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้มีคนไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงว่าสรุปแล้วเนี่ยขยะกับงานก่อสร้างบริเวณคลองนี่แหละอาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บางกะปินะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กทม.ท่านนี้ก็มองว่าอาจจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงเพราะว่าน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วไม่ควรเอาภาพสภาพขยะที่ตกค้างบริเวณจุดก่อสร้างเพียงจุดเดียวมาเป็นข้อสรุปของปัญหาน้ำท่วมในเขตบางกะปิทั้งหมดท่านว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งก็ยืนยันว่ากทม.ไม่มีการละเลยต่อปัญหานี้ยังคงติดตามประสานงานผู้รับเหมาเพื่อให้มาดำเนินงานจัดการขยะแล้วก็เศษวัสดุที่ตกค้างอยู่ในคลองตามขั้นตอนต่อไปนะคะแต่พอเราเห็นภาพแล้วก็คิดว่าโอ้โหทำไมมันเยอะขนาด

0: นาะขยะเยอะจริงๆนะที่อยู่ในคลองเพราะฉะนั้นพอน้ำไหลลงไปมันก็ล้นทันทีมันก็ปั๊บเดียวเองนะคะถ้าคือขยะมันก็ถมๆอยู่ข้างล่างตอนที่น้ำไม่ท่วมอ่ะยังมีน้ำขังอยู่แล้วก็คิดว่าว่าก็เป็นคลองทั่วไปแต่พอเจอขยะอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้เองก็ปทม.เองก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องไอ้ดราม่าอะไรก็ตามนะคะไอ้คลองตาหนังเนี่ยคือน้ำมันก็ไม่ได้สีไม่สวยอยู่แล้วล่ะนะคะพอมีขยะเข้าไปอีกก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะน้องโด่งเนาะ
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ตี
0: สวัสดีครับ
1: อ๋อไอ้ของที่ว่ามีแต่ขยะมีแต่เศษ
0: โอ้โหใช่เศษไม
1: ้เศษ
0: วัสดุที่เขากำลังจะก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเอาจริงๆแล้วมันรกลูกตาจริง
1: ๆโอ้ยังไงก็ขวางทางน้ำเหมือนนะดูนะ
0: โอ้แล้วมันไม่น่าเชื่อว่าเนี่ยมันอยู่ในกรุงเทพไง
1: โ
0: อ้อยู่ในกรุงเทพเพราะนั้นมันยังมีอีกหลายคลองที่เป็นแบบนี้นะคะ
1: อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเพราะอยู่ในกรุงเทพเลยถึงมีขยะใช่ไหม
0: เออไม่คือในกรุงเทพมันก็ต้องแบบว่าเออดูแบบมีตึกมีคอนโดมีหมู่บ้านหรูใช่ไหมมันก็ต้องดูดีกว่านี้หน่อยนึงอ่ะ
1: อ๋อ
0: เออเนี่ยค่ะอันนี้ดูเหมือนไม่มีใครสนใจคลองนี้เลยอ่ะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะเนาะก็เนี่ยปีนี้กรุงเทพก็ไม่น่าจะมีน้ำท่วมแล้วนะคะก็ผ่านแล้วเดี๋ยวปีหน้าอ่ะปีหน้าก็กลับมาเหมือนเดิมนะก็อยากเอาดูภาพคลองตาหนังไว้นะต้องรีบก่อสร้างให้เสร็จแล้วก็ต้องรีบจัดการขยะที่มันรับถมอยู่ในคลองนะเผื่อว่ามันช่วยได้นิดนึงก็ยังดีอ่ะปีนี้หนักจริงเหมือนบางกะปิท่วมหนักมาก
1: ค่ะผม
0: สายยังว่างอยู่นะ022481366นะคะน้องเมย์รอรับสายช่วงบอกข่าวเล่าความอยู่นะคะ
1: ครับผมนะฝากความห่วงใยไปถึงคนลาดกระบังเมื่อวานมีพี่ที่รู้จักนะฮะเขาลงเฟซว่าวันที่17แล้วนะพี่เขายังเดินลุยน้ำประมาณหน้าแข้งเลยนะแต่อันนี้คือในหมู่บ้านนะโอ้
0: 17วันผ่านไปครึ่งเดือนกว่าแล้วค่ะ
1: 17วันยังต้องเดินลุยน้ำออกมาแบบว่าหาลูกไปเล่นดนตรีไปส่งลูกเข้าเมืองคือเดินลุยน้ำก็ออกมาอยู่เลยอ่ะอะไรครับเนี่ย
0: เรื่องจริงใช่ไหม
1: ครับคือตามถนนเส้นหลักอาจจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าตามหมู่บ้านเนี่ยนะครับโอ้ยังรับน้ำอยู่เลยอ่ะต้องทำยังไง
0: ในบ้านอ่ะไม่ท่วมแล้วแต่นอกบ้านอ่ะยังต้องลุยอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คือบ้านอาจจะแบบเป็นที่จอดรถที่ต้องขึ้นไปอีกสเต็ปนึงละนะครับเพียงแต่ว่าทำไมน้ำในหมู่บ้านมันยังไม่ลดลงอีกเนาะแต่ว่าเป็นพื้นที่ต่ำจริงๆนะแถวนั้นนะฮะ
0: โอ้โหหนักหนาสาหัสเลยถ้างั้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็คือวันแรกๆเนี่ยรถกระบะยังเข้าไม่ได้เลยนะที่มันสูงขนาดนั้นเลยนะ
0: โอ้น่าเห็นใจมากถ้าอย่างนั้นเนาะ
1: จริงพี่แล้วคนแถวนั้นอยู่กันยังไงนะฝากความห่วงใยถึงชาวราชกระบังด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ โอ้กันด้วยก็เรียกว่าอยู่กันแบบต้องอดทนมากๆอะค่ะเอาอย่างนี้แล้วกัน
1: คือต้องรอให้น้ำมันระเหยเองเหรอก็น่าจะอย่างนั้นนะ
0: ก็ประมาณนั้นแหละก็ต้องแดดแรงๆอ่ะเดี๋ยวน้ำก็ระเหยหมดแหละใจเย็นๆนะคะ
1: คร
0: ับ มันระเหยเองคือจะทำยังไงก็คงไม่ได้แล้วเนาะไอ้ที่มันแห้งก็ต้องรีบล้างอะนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมีสายมาจากจังหวัดชุมพรค่ะน้องโด่ง
1: รับสายครับ
0: บอกข่าวเล่าความคุณปุ๊เหรอคะ
2: คุณปุ๊
1: สวัสดีครับ
0: คุณปุ๊อ๋อคุณปุ๊เชิญครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: พี่คุณศรีแล้วก็คุณโด่งครับ
1: ครับพี่สวัสดีครับพี่
2: ครับสวัสดีครับผมอยากสอบถามนิดนึงอยากจะให้ขอคำแนะนำหน่อยอ่ะเพราะว่ามันมีปัญหาตั้งแต่โควิดมาแล้วเนี่ยผม5-6 ปีแล้วตั้งแต่นู้นนะผ ผมเคยไปกู้เงินของไตรเครดิตมาทำร้านอาหารมาสร้างมาขายอาหารแล้วคราวนี้ว่าโดนสั่งรัฐบาลเขาสั่งปิดร้านอ่ะก็ปิดเปิดอยู่สองทีแล้วก็กลายเป็นสั่งปิดไปเลยคราวนี้ว่าปัญหามันเกิดตรงที่ว่าผมไม่มีเงินไปจ่ายเขาอ่ะตอนสั่งปิดร้านอ่ะฉะนั้นคราวนี้ว่าเราก็โหแล้วลูกผมก็ยังเรียนอยู่ตอนนั้นนะแต่รถก็ต้องส่งกลายเป็นรถโดนยึดไปแล้วนะรถโดนยึดไปแล้วแล้วคราวนี้ว่าไอ้ส่งเงินนี่ก็ส่งไม่ได้เพราะไม่มีเงินลูกเรียนก็เรียนไม่จบเพราะว่าไม่มีเงินส่งลูกเรียนลูกเลยต้องออกจากโรงเรียนตอนอยู่ม.4 เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคราวนี้พอออกมาทำงานเสร็จใช่ไหมบางทีต้องมาหางานเพราะว่าต้องส่งลูกเรียนต่อก็กลายเป็นว่าไอ้หนี้สินหนี้ที่ว่าร้านอาหารเนี่ยมันก็ตามผมมาใช่ไหมตอนนี้ดอกเบี้ยมันกลายเป็น 40,000 เงินต้น 20,000 ดอกเบี้ย 40,000 เป็น 60,000กว่าแล้วให้ผมเขาก็ผมส่งนะผมส่งได้2ปีละส่งไปเรื่อยๆตอนนี้กลายเป็นว่ามันไม่ยอมจบอ่ะเพราะว่าผมอยากจะคิดว่าให้เขาช่วยผมก็โทรกลับไปที่ไทยเครดิตว่าอยากจะให้ลดไอ้พวกนี้ให้ผมหน่อยเขาก็ไม่ตอบกลับมาจากตอนนี้กลายเป็นไอ้ที่ส่งมาหาผมนี่คือบริษัททวงหนี้ยังส่งอยู่คราวนี้ว่าผมเห็นมันดอกมันเยอะผม65แล้วถ้าเกิดผมส่งไปอย่างนี้นะมันก็ยังเยอะอยู่อย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าผมตายถ้าเกิดผม
0: มันก็ไม่ไหว
2: ใช่ลูกสาวผม
3: ที่ผ่านมา
2: ลูกสาวผมก็ต้องเป็นคนจ่ายแทนไงมันก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากจะขอคำแนะนำว่าควรจะทำยังไงได้บ้างเพราะว่าไอ้เงินตรงเนี้ยนะตอนกู้เนี่ยฮะมันเป็นรายเดือนผมคุยเป็นรายเดือนเพราะว่าผมจะต้องหาขายอาหารแล้วก็ส่งให้ลูกเรียนด้วยมันส่งรายสัปดาห์ไม่ได้ก็ตกลงโอเคกันแต่อันนี้เป็นใบแจ้งนี่มาให้ผมว่าผมผิดนัดส่งรายสัปดาห์มันเป็นอย่างนี้เป็นรายสัปดาห์มานะฮะเนี่ยผมก็เลยอ้าวแล้วไปเขาก็ไม่โทรกลับมาร
0: ายสัปดาห์เลยเหรอพี่
2: ใช่ฮะเพราะว่าเขาตอนคุยกับผมเนี่ยตอนที่เขาไปหาผมที่ร้านเนี่ยก็คุยกันไว้ว่าถ้าส่งรายสัปดาห์ผมส่งไม่ได้เพราะผมต้องส่งลูกเรียนด้วยลูกผมเรียน2คนไงนั่นแหละแล้วก็เลยกลายเป็นเขาก็บอกโอเคเป็นรายเดือนก็คนรายเดือนทำไปพอเงินก้อนแรกมาเขาหักผมก่อนเลยอ่ะมันเหมือนเงินกู้ของไอ้พวกบวกกันน็อกเลยอ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยผมก็เลยงงเอาผมยังไม่ได้รับเงินเลยหักเงินผมละผมก็เลยตอนแรกผมก็ไม่เก็ตเท่าไหร่แล้วนะก็กลายเป็นว่าอ้าวเราก็ส่งไปเรื่อยๆเพราะเราต้องใช้เงินมาหมุนเวียนในร้านแล้วกลายผมก็โดนเครดิตโควิดเข้าก็เลยเรียบร้อยเลยสั่งปิดสองรอบสามรอบผมจำได้นั่นแหละแล้วตอนนี้ผมเลยต้องเลิกร้านเนี่ยแล้วร้านที่ผมขายอยู่ตอนนั้นก็ยกเลิกไปแล้วเขาก็คืนเข้าไปแล้วไงมันยังส่งเอกสารมาที่หลังนั้นอยู่เลยอ่ะผมก็ยังงงอยู่ผมเลิกขายมา3-4ปีเอกสารยังมาที่นั่นอยู่เลยนะที่บ้านหลังที่ผมเช่าขายเนี่ยผมก็เลยเอิญคราวนี้ว่าผมโทรไปหาทางนู้นเขาก็บอกทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้ติดตามตรงนี้นะต้องจ่ายทำร้านตามนี้ผมก็เลยโอ้โหแล้วผมเกิด
3: เรื่องที่การมาเราจ่าย
2: โทรไปหาทนายแล้วทนายบอกว่าผมทำอะไรไม่ได้เหมือนกันต้องตามนั้นแล้วเขาว่าอย่างนั้นให้ผมไปถือดำรงธรรมก็บอกถ้าอยากจะแก้ไขไปศูนย์ดำรงธรรมเพราะว่าพี่ฉีว่า
0: ถ้าจะแก้ไขนี่ให้หมายถึงใครแนะนำครับพี่ไปศูนย์ดำรงธรรมว่าจะแก้นี่เนี่ย
2: ทนายบอก
0: อ๋อทนาย
2: ที่ผมคุยเรื่องที่เขาลงในเฟซอะไรพวกนี้ผมก็โทรไปคุยเขาบอกก็จะใช่อย่างนี้พวกนี้เขาไอ้นี่แฟนหมดแล้วคุณผิดนัดคุณก็ต้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วล่ะอย่างนี้ผมก็เลยเอ้าให้คำแนะนำอย่างนี้ผมมาไม่ใช่ผมจะไม่จ่ายเขานะผมจะจ่ายแต่คนนี้ว่าดอกเบี้ยมันมากเกินอ่ะผมว่านะถ้าส่งมานี่ผมส่งไปมานะดอกเบี้ยไม่ดอกเบี้ยลดนิดเดียวเงินต้นยังอยู่เท่าเดิมเลยโอ้โหผมงงเลยจาก500ให้ลูกสาวส่ง500เขาบอกลูกสาวบอกว่าเขาแจ้งมาบอกว่า500ไม่ได้นะต้อง 1,000 อ้าวก็ราคาผมต้องหาเงินส่งเขา2ทีตอนนี้ผม65แล้วเนี่ยผมก็ได้เงินคนชรา600นั่นน่ะก็ได้มาช่วยด้วยผมบอกโอ้โหสุดยอดเลยผมบอกเออจะทำมันมี2อย่างนะของเมืองไทยกับไทยเครดิตเนี่ยเมืองไทยผมก็โดนยึดรถไปแล้วมอไซค์แล้วก็รถเก๋งก็โดนยึดรถไปแล้วเหมือนกันเพราะผมขายของแล้วมันมีไอ้ยอดเงินที่มันกู้พวกนี้ได้ไงก็กลายเป็นโดนยึดหมดจบเลยผมก็เลยชีวิตก็เลยนั่นแหละต้องดิ้นอย่างเดียวเพราะลูกยังเรียนอยู่ผมอยากขอแนะนำให้คุณศรีช่วยแนะนำแบบว่ามันควรจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยเพราะผมโตไปไทยเครดิตแล้วมันไม่นี่เลย
0: มันไม่ยอม
2: อยากแก้จ่ายใช่เขาไม่โทรกลับมาไม่ใช่เขาไม่ยอมฮะผมบอกเขาแล้วแจ้งไปอย่างนี้เพราะว่าเป็นเรียบร้อยเขาไม่โทรกลับมาหาผมแต่ให้ไอ้ทนายไอ้เจ้าที่ติดตามตรงนี้อ่ะโทรมาทวงอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ผมก็ต้องส่งวันที่5กับวันที่15เดี๋ยววันที่15เนี่ยผมต้องส่งให้อีก500เป็น1,000เดือนละ1,000
0: เดือนละ1,000
2: ใช ใช่ฮะแล้วของให้เมืองไทยก็เดือนละ500อันนั้นก็คือเขายึดมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขาบอกมีส่วนต่างมีเงินกู้อะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดอยากจะปิดก็ต้องปิด15,000มันเป็น30,000ยอด30,000อันนี้20,000แต่ต้องปิด40,000ถึงจะจบผมบอกโอ้โหผมบอกตายผมบอกมันดุจริงอ่ะดอกเบี้ยมันดุมากมันเหมือนดอกหมวกกันน็อกเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าคือเขาไม่คิดผลเราว่าเราค้าขายไม่ได้แล้วอ่ะ
3: ครับ
2: เนี่ยฮะ
3: พี่ปูไม่พี่ปูไม่ได้จ่ายขั้นต่ำใช่ไหมอันนี้คือ
2: ไม่ฮะไม่ฮะก็คือมันจะเป็นปกติของเขาที่ว่าเขาให้เราขายเพราะตอนนั้นที่ผมขายส่งรายเดือนนั่นคือเดือนละ1,600แล้วคราวนี้พอร้านโดนปิดปั๊บก็ส่งไม่ได้แล้วเราลูกเรียนลูกคือไม่มีเงินเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าคือนอนแค่ไหนนอนไม่หลับเลยตัววงเรื่องพวกเงินเนี่ยยังต้องไปกู้ไอ้หมวกกันน็อกนอกระบบมาจากไหนนี่หลายๆแม่ก็ตามจี้ทุกวันเราก็เลย
0: โอ้โหอันดับแรกเลยพี่ต้องหยุดกู้ก่อน
2: ไม่ฮะ
0: ทั้งในทั้งนอก
2: นะตอนนี้ผมไม่ได้กู้อะไรเลยนะเพราะผม
0: กลั
2: วมากเพราะว่าเราเจอปัญหาพวกนี้แล้วเลิกหมด
3: ตั้งแต่โควิดก็คือไม่ได้จ่ายช่วงนั้นมาที่ว่าค้างเดือนละ1,600จนดอกนี่มันประมาณ40,000ใช่ไหมพี่
2: ใช่ฮะใช่แล้วคราวนี้ว่าพอเราเริ่มเราก็คือลูกผมก็ไม่ได้เรียนก็กลายเป็นไปเรียนกศน.คนที่อยู่ม.4เพราะมันไม่มีเงินส่งนั่นน่ะก็ตอนนี้เขาก็กศน.เขาก็เรียบร้อยไปแล้วเขาจบไปแล้วกศน.ทีนี้ผมก็เลยพอจะหางานทำแล้วก็มาส่งเรื่องพวกเนี้ยพอเขาโทรหาเบอร์ลูกสาวผม
0: เ
2: นี่ยพอผมมีเบอร์ลูกสาวเพราะเขาเบอร์ลูกสาวตอนนั้นไปคุยเพราะผมไม่มีโทรศัพท์ก็เลยกลายเป็นโทรลูกสาวผมก็เลยรับหน้าพ่อตอนนี้เนี่ยเขาโทรมาทวงเข้ามาเราก็ต้องวิ่งหาเงินในนี้ไว้ให้ลูกสาวเดือดร้อนเนี่ยแล้วมันกลายเป็นว่าเขา
0: ไม่ได้คุยกับทางธนาคารเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ประนอมหนี้ก่อนหน้านี้ไหม
2: ไปคุยกับธนาคารไหนฮะใช้เครดิตเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้เครดิต
2: เขาไม่คุยเขาไม่โทรหาผมเขาบอกว่าอีก3 วันที่จะโทรกลับมาแล้วเขาก็เงียบไปเลยเนี่ยผมติดต่อไปนะเพราะว่าเราพอจะคิดอยากจะจ่ายอ่ะอยากจะจ่ายแต่คราวนี้อยากจะให้ดอกเบี้ยมันลดลงหน่อยเพราะว่าจ่ายไปแล้วเงินต้นมันไม่ลดเลยมันตัดแต่ดอกเบี้ยผมโอ้โห40,000เงินต้น20,000มันมากกว่าหมวกกันน็อกอีกมันเหมือนแบบว่า
1: พี่ต้องเจรจาพี่ต้องเจรจากับทางธนาคารแบง
0: ก์อ่ะต้องคุยให้ได้ค่ะต้องหาวิธีคุยให้ได้เลยนะคะ
2: กับไทยเครดิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ที่ระดับแรกเนี่ยเจรจาเขาว่าเอ้ยเราจะขอผ่อนเงินกู้ตัวเนี้ยดอกเบี้ยเราจะใช้ได้บ้างเขาลองคุยกับเขาดูครับพี
2: ่คราวนี้ว่าลูกสาวผมบอกว่าใครเครดิตเขาไม่ติดต่อแล้วเขาบอกให้ไอติดตามทวงหนี้เลยเหมือนคนไอ้นี่ผมก็เลยเอ้าวันนั้นผมโทรไปหาใครเครดิตใช่ไหมว่าบอกเขาอย่างนี้เสร็จปั๊บเขาก็ไม่โทรกลับมาหาผมแต่ไอที่ติดตามทวงหนี้โทรไปหาลูกสาวผมก็เลยอ้าวเขาถึงกันนี่นาแต่มันเป็นเอกสารแจ้งมามันก็กลายเป็นว่าเนี่ยเอาเงินไปไอ้นี่มาให้ผมดูโอ้โหเงินต้นก็ยังอยู่ดอกเบี้ยลดนิดเดียวผมก็เลยว่าเนี่ยไม่รู้จะทำไงก็ลองปรึกษาดู
3: แล้วคุยกันได้เขาบอกให้ก่อนเดี๋ยวเขาแจ้งไปที่บริษัททวงนี่เอง
2: ใช่นั่นแหละ
3: ก็คุยกันแล้วก่อน
2: นะ
3: ครับพี
2: ่คุณจะคุยกับไทยเครดิตก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่ไปคุยกับเขาเลยว่าเราจะ
0: ยังไงต้องติดต่อศูนย์คอยได้ค่ะ
2: ครับ
0: สำนักงานใหญ่เลย
2: ครับ
0: นะคะ
2: ครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนเขาปรับโครงสร้าง
0: ใหญ่อยู่นะไทยคลินิ
2: กใช่ฮะโอ้แต่ดอกมหาโหดเลยนะผมว่าแล้วเขาคือว่าพอติดตามเราบอกว่าเราเริ่มจ่ายเขาก็ไม่นี่เลยอะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ยอมเลย
1: คืออ
2: าจจะไม่ใช่เขาผมว่าเป็นไอ้บริษัททวงหนี้ไอที่ว่าเขารับมาทวงหนี้แล้วมันก็คือไปแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยว่ามันน่าจะใช่แบบนั้นเนี่ยเพราะเขาไม่ฟังอะไรก็จะเอายอดเงินอย่างเดียวอะปิดให้ได้เยอะ
0: ถือว่าพี่ขอโทษนะพี่โป๊ะเนี่ยกู้กับไทยเครดิตแน่ใช่ไหมไม่ใช่ปลอมไม่ใช่แบบเป็นธนาคารปลอมใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับของไทยเครดิตเพราะว่ามันมีตัวแทนมาหาที่ร้านแล้วก็คุยกันแล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยว่าเออเป็นรายเด
0: ือ
2: นแต่คือไปเสร็จมันออกมาเนี่ยตอนเนี้ยตอนเมื่อก่อนมันก็เป็นรายเดือนเพราะส่งเดือนหนึ่งพันหกผมก็ส่งทุกเดือนเพราะตอนที่ผมขายของพอเราเริ่มไม่ได้ขายของ
0: แต่เขาเป็นธนาคารค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่น่าจะไปตามจิกอะไรขนาดนั้นไหม
1: ไม่พี่สีเขาก็ต้องให้บริษัททวงหนี้ทวงอยู่แล้วพี่สี
0: อ๋อคือเขาขายหนี้ไปแล้วใช่ไหมเขาก็คือเขา
1: จะใช่เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ผ่อนเดือนสองเดือนเขาก็จะมีบริษัทที่ทวงนี่เข้ามาซับเขาอยู่แล้ว
0: โอ้
1: แต่ที่บอกก็คือ
3: ตั้งแต่โควิดอ่ะพี่ปุ๊มันก็หลายปีใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับ
3: ค้างมาหลายปีแล้วนั้นดอกเบี้ยมัน
2: ใช่ใช่ใช่ค้างมาหลายปีทีตอนนี้พอเราเริ่มนี่ปั๊บมันขยับได้ไงเพราะว่าเริ่มลูกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายลูกคนหนึ่งละอีกคนนึงเรียนมหาลัยอยู่เลยครับ
3: นั่นแหละไปเจรจากับไทยเครดิตก่อนเจรจาเลย
2: เพื่อลูกมันจะได้จบไงไม่งั้นผมก็เลยพอเราเริ่มหางานทำมันก็เลยเนี่ยแล้วก็มีเงินไอ้คนชราย600มาช่วยด้วยมันก็เลยไอ้สวัสดิการอะไรที่ว่าไม่มีแล้วเพราะว่ามันแจ้งว่าผมมีอะไรมีรถมอเตอร์ไซค์เขาไม่ได้เหมือนกันมอเตอร์ไซค์ก็โดนยึดไปแล้วอ่ะเขายึดไปหมด
3: คือเรามีเงินจ่ายคือต้องเริ่มต้นแรกว่าน
2: ี้ดีกว่าย
3: อดเงินต้น 20,000 น่ะเราอยากจะขอผ่อนตรงนี้แล้วดอกเบี้ยปรับลดให้เราได้เท่าไหร่ยังไงเราจะขอเริ่มผ่อนได้เราไหวที่เดือนเท่าไหร่ยังไงกี่ปี
2: นั่นแหละ
3: ได้เลยครับพี่
2: เพราะว่าผมทุกวันนี้ผมมานั่งคิดนะถ้าเกิดผมเสียชีวิตไปแล้วไอ้ดอกเบี้ยมันเงินตรงนี้เดี๋ยวลูกสาวผมต้องเป็นคนรับผิดชอบอีกเพราะมันโทรหาลูกสาวผมเป็นคนลูกสาวผมกลัวมันขู่ลูกไงไอ้พวกทนายไอ้พวกที่ว่าตามตรงนี้มันโทรขู่ลูกผมลูกผมก็เลยกลัวเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เลยโอ้
0: คือตอนนี้ที่มียอดหนี้คงเหลือทั้งหมดนี่คือค่อนข้างที่จะหลายก้อนใช่ไหม
2: สองก้อนฮะของเมืองไทย
0: สองก้อนนี้
2: ผมส่ง500เมืองไทยผมส่งเดือนละ500เขาก็บอกว่าถ้าจะปิดก็ต้องปิด 15,000 เพราะดอกเบี้ยมันอยู่ 15,000 ก็เป็น3ผมบอกว่าคงปิดไม่ได้หรอกเพราะว่าเราลูกยังเรียนอยู่
0: เอาอย่างนี้ก็ขอขยายเวลาเขาไปก่อนขอยืดงวดไปก่อนเพื่อลดค่างวดให้มันลดลงแล้วก็ขอพักชำระต้นชั่วคราวก็คืออย่างเงียบนะคะอย่างเงียบคือยังไงก็ต้องติดต่อให้ได้นะคะติดต่อให้ได้แล้วก็มันจะมีทางด่วนแก้หนี้ของแบงก์ชาติ1213พี่ลองโทรมันจะมีเนี่ยค่ะ1213มาปัจจุบันเนี้ย
2: ครับ
0: ทางด่วนแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะโทรสาย1213เนี่ยขอคำแนะนำว่าเขาจะต้องทำยังไงก็เล่าความจริงถ้าไม่ไหวจริงๆนะพี่นะ
2: ไม่แต่นี่ที่ผมเล่าให้คุณสีฟังนี่ความจริงจริงเลยนะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมันโอ้มันสาหัสมากๆเลย
0: นั่นแหละค่ะ
2: รับผิดชอบอะไรกับเราแล้วเรามีอยู่เลยเนี่ย
0: แล้วนี่นอกระบบของพี่อ่ะยังอยู่ใช่ไหม
2: ไม่มีฮะไม่มีผมไม่มีนี่นอกระบบเลย
0: ไม่มีแล้วนะโอเคถ้างั้นก็เอาแค่ตัวนี้
2: แต่โควิดนู่นแล้วเพราะว่าไอ้ทุนนั้นมันล่าจนโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเพราะอันนี้ก็เลยมีปัญหา
0: ก็ถ้าอย่างนั้นพี่ก็โทรศัพท์ทางด่วนแก้หนี้ของแบงก์ชาติ1213
2: โอเคครับ
0: นะคะเขาจะมีคลินิกแก้หนี้อยู่อาจจะมีคนกลางมาไก่เกี่ยให้นะน้องรุ่งนะเพราะว่ายังไงพี่ก็ไม่ได้หนีไม่ได้เงียบไปไหนแต่ว่าในบรรยากาศเศรษฐกิจแบบนี้บางทีมันก็หาไม่ทัน
2: ครับ
3: ใช่อ
0: ย่าเงียบ
3: เจรจาเขาอย่างเดียวเลยพี่เพื่อที่ได้ปรับโครงสร้างแล้วเริ่มถ้าทันก็ผ่อนกันใหม่
2: จะมีแต่ตอนนั้นนะตอนที่เงียบไปนั่นนะคือโอ้โหสาหัสมากพอเราเริ่มจะขยับตัวได้แล้วเราก็เลยหันกลับมาจ่ายเขาบอกจ่ายเขาจะกลายเป็นหูพอไม่เห็นเราจ่ายมันก็เลยขยับให้เราขยายจ่ายเยอะๆไปเรื่อยเราก็แล้วกลายเป็นเหมือนกับเป็นกระดอกไง
0: น
2: ั
0: ่นแหละค่ะ
2: จะไม่มี
0: ลองปรึกษาดูพี่เพราะว่าธนาคารของประเทศไทยเขามีโครงการเยอะมากเลยเรื่องปิดหนี้เนี่ยปิดหนี้ไวไปต่อได้เลยเยอะแยะเลยนะคะลองดูนะพี่นะหรือถ้าแบบไม่ไหวอีกมุมนึงก็คือสายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดอันนี้ก็มีคนกลางมาช่วยไก่เกี่ยประนอมหนี้ให้นะคะ1157เบอร์นี
2: ้ครับโอเคครับ
0: ค่ะ1157ได้ค่ะพี่แต่พี่ไม่เงียบนะพี่นะก็ติดต่อให้ได้ตลอดนะคะ
2: ครับขอบคุณ
0: เราบริสุทธิ์ใจค่ะสู้ๆต่อค่ะพี่ปุ๊
2: ครับครับขอบคุณครับ

0: ็น่าเห็นใจอยู่เนาะลูกเนาะ
1: ครับผม
0: เป็นหนี้บางทีมันก็ไม่มีทางออก
1: ครับ
0: มันแคบทางมันแคบมันทุกวัน
1: แต่ก็มีคนเคยบอกเป็นหนี้ก็แค่เป็นหนี้ชีวิตเดี๋ยววันหนึ่งมันพอมันเจอทางออกเดี๋ยวก็นี่อย่างเงี้ยถ้าพี่เขาไปจริงๆอย่างที่พี่ว่าพอเป็นหนี้เสียแล้วก็เข้าโครงการอันนี้ได้นะของธนาคารประเทศไทยอ่ะปิดหนี้ไวไปต่อได้พวกนี้เขาไม่เกินแสนหนึ่งเคยฟังเขาว่าเขาบอกว่าถ้าผลย้อนนี้ไม่ถึงแสนนะก็เข้าโครงการได้เนา
0: ะ
1: ก็เหมือนเขาไปผ่อนกับทางนู้นแทนแต่ว่าจริงลองเจรจากับพวกเครดิตก่อนก็ได้นะผมว่าเขาพร้อมรับฟังไหม
0: คิดว่าน่าจะคือเหมือนชุดคนเป็นเจ้าหนี้ก็อยากจะได้คืนนั่นแหละเนาะเอาจริงๆ
1: เขา
0: ก็อยากได้คืนเต็มเม็ดเต็มหน่วยพร้อมดอกเบี้ยของเขาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าลูกหนี้ก็ไม่ทันไม่ไหวจริงๆช่วงนี้สถานการณ์มันบีบบังคับเพราะฉะนั้นก็เครียดหน่อยนะคะก็อย่าหายไปต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะใครก็ตามเนาะไม่ใช่เฉพาะพี่ปุ๊คนเดียวหรอกอย่าหายขอให้ติดต่อให้ได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยกำลังเร่งอยู่นะคะเพื่อที่จะหาเงินมันช่วยนี่แหละนะคะมาปิดหนี้ให้ไวที่สุดหายใจสู้ๆกันต่อนะคะเยอะเนี่ยนี่คือเป็นแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นเนาะเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่เป็นแบบนี้บางคนก็คือต้องหนีเลยอ่ะก็มีนะคะย้ายบ้านย้ายอะไรไปเลยต้องหนีเลย
1: เงียบเลย
0: แต่ว่าพี่ปุ๊กเขาก็ไม่หนีค่ะเนาะค่ะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเมื่อวานนี้เราเห็นภาพก็รู้สึกโอ้โหน้ำตาจะไหลตามคือครอบครัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีพี่ชายที่ทำงานเป็นรปภ.ของบริษัทขายรถแห่งหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุรถบรรทุกเฉี่ยวเสียชีวิตเกิดตั้งแต่ก่อนสงกรานต์เมษายนปรากฏว่าเขามีประกันวงเงิน2ล้านนะคะคนเสียชีวิตชื่อสุวรสดน้องชายที่มาร้องเรียนเนี่ยคือคุณไม่ใช่น้องชายขอโทษเป็นน้องสาวชื่อคุณสมนึกคุณสมนึกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอพี่ชายซึ่งเป็นรปภ.ของบริษัทขายรถแห่งหนึ่งเนี่ยถูกรถชนเสียชีวิตเนี่ยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายโอมยื่นมือเข้ามาช่วยอ้างว่าเดี๋ยวจะมาช่วยเรื่องคดีนะเดี๋ยวติดตามเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทต่อมาบริษัทประกันภัยอนุมัติจ่ายเงินสินไหมทดแทนคือเขาจ่ายมาเป็นเช็คอะ2ล้าน5กับผู้เสียชีวิตซึ่งพี่สมนึกเนี่ยแกเป็นน้องสาวคนเดียวของคุณสัวโรจน์ผู้ตายวันที่เอาเช็คไปเบิกเงินสดที่ธนาคารในตัวเมืองระยองปรากฏว่านายโอมคนนี้พาพี่สมนึกกับลูกเลี้ยงของคนตายก็คือคุณสุวรสดเนี่ยไปร่วมเบิกด้วยแต่พอเบิกเงินสดมา2ล้าน5เนี่ยนายโอมกลับแบ่งเงินให้พี่สมนึกกับลูกเลี้ยงคือคุณแอนเนี่ยคนละ 250,000 เงินก้อนใหญ่ที่เหลืออีก2ล้านท้วนนายโอมเก็บไว้เองอ้างว่าเดี๋ยวจะเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายให้ตำรวจหลังจากนั้นหลบหนีไปพร้อมกับเงินสด2ล้านทันทีลูกเลี้ยงคุณแอนพยายามไลน์ไปทวงถามเงิน2ล้านคืนแต่นายโอมกลับพิมพ์ข้อความตอบกลับมาลักษณะข่มขู่ว่าเดี๋ยวถ้าพวกมึงเรื่องมากนะจะล้มคดีแล้วจะเรียก 500,000 คืนด้วยทำให้คุณแอนถึงกับร้องไห้ด้วยความเสียใจและคับแค้นใจเนื่องจากว่าครอบครัวมีฐานะยากจนอยู่แล้วตอนแรกก็หลงเชื่อว่านายโอมคนนี้จะมาช่วยเหลือด้วยความจริงใจแต่กลับถูกเอาเงินก้อนใหญ่2ล้านของคนตายไปอย่างหน้าตาเฉยเฮ้ยแล้วอมเป็นใครอ่ะ
1: น
0: ี่คือยังไม่รู้ที่มาที่ไปเลยแต่พี่สมนึกกับแอนเนี่ยซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของคนตายนี่เขาบอกว่า ตอนแรกก็ยังไม่รู้เลยว่าคนไทยแต่ว่าคืออยู่ๆเขาก็ยื่นมือมาช่วยเหมือนจะเป็นคนดีอ่ะเขาเดินเรื่องให้คือสองคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องแบบสินไหมทดแทนแล้วต้องได้ต้องอะไรเท่าไหร่ยังไงเขาก็ตะล่อมตะล่อมตะล่อมจนสุดท้ายปุ๊บไปเลยค่ะ2ล้านเนี่ยอ่ะก็ไม่รู้ว่าไปแจ้งความหรือยังนะคะแต่ว่าพี่แกมาร้องเรียนกับสื่อนะคะที่ทางพี่สมนึกแล้วก็คุณแอนเนี่ยหางดง
2: ครับครับ
0: เนาะถ้าให้ดีที่ไปสายไหมต้องรอดนะ เดี๋ยวให้เขาช่วยตามนะอย่างนี้นะไม่น่าจะหาตัวยากหรอกเนาะ
2: อ๋อ
0: มีลงมีลายอ่ะ
2: ครับ
0: เนี่ยค่ะแล้วเป็นญาติก็ไม่ใช่นะงงมากเลยแล้วตัวเองก็ได้ก้อนใหญ่ด้วยนะงงมาก
1: เนียนเลยครับ
0: เนียนสุดๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ดีนะครับ
0: แย่แย่แย่ทำกันได
1: ้ครับผมนะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใครที่เมื่อกี้บอกไม่มีทางออกนะชีวิตไม่มีทางออกก็อดทนอย่างเดียวนะอย่าแบบนี้นะฮะนี่ฮะพวกปล้นพวกชิงร้านทองอ่ะพี่นะครับล่าสุดนะเอาค้อนเข้าไปใช้ไม่ใช้ปืนนะใช้ค้อนนะครับในกรุงเทพเรานี่แหละนะฮะเลยลาดกระบังไปพื้นที่น้ำท่วมแถวนั้นนะฮะสน.จระเข้น้อยนะครับเป็นการยืนยันว่าเส้นหลักนี่คงจะน้ำลดแล้วนะไปชิงทองได้นะครับเมื่อวานนี้ทุ่มหนึ่งนะพี่ตำรวจตามจับได้ทันทีเลยกวาดไป27เส้นโอ้ทองในที่27เส้นนะครับ3ล้านกว่าบาทนะ
0: โอ้โห
1: ยังไม่ทันเหนื่อยโดนจับ
0: เอาค้อนไปป้นทองเหรอ
1: เอาค้อนเข้าไปครับร้านทองตั้งอยู่ในห้างฮะส่งทองมาให้หมดใช้ค้อนใช้ค้อน
0: ใช้ค้อนป้นทอง
1: จากนั้นเอาเส้นละ2บาทไป27เส้นครับก็ออกจากห้างนะแถวๆถนนหลวงแพ่งนะครับลาดกระบังมุ่งหน้าเข้าเมืองมาทางอ่อนนุชนะฮะปรากฏว่าตำรวจสน.จระเข้น้อยนะครับได้รับแจ้งก็รีบไปสกัดจับคนร้ายนี่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการหลบหนีตอนในสุดตามจับกลุ่มตัวได้ยังไม่ทันเหนื่อยเลยครับคนร้ายก็ไม่ทันเหนื่อยเหมือนกันยังไม่ทันได้นับทองเลยล่ะขี่อยู่เนี่ยนะครับตำรวจสกัดตามจับไว้ได้แล้ว
0: เรียบร้อย
1: ครับผ
0: ม
1: นี่ก็สารภาพว่าติดหนี้อยู่แสนหนึ่งหมดหนทางไม่รู้ทำยังไงก็เลยไปชิงทอง
0: เพื่อเอามาใช้หนี้
1: เอามาใช้หนี้แล้วก็ใช้จ่ายด้วยไม่รู้ติดหนี้แล้วก็ติดพนันด้วยหรือไม่นะคร
0: ับค่ะแล้วมันได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้นะพี่นะพี่จะไปชิงทองเอามาปลดหนี้ส่วนตัวของพี่นี่นะคะแล้วทองเนี่ยเขาทองนี่คือเขาหาซื้อมาฟรีเหรอคะหรือยังไงแกคิดง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะ
1: นั่นแหละสิพี่ครับ
0: ก็ติดคุกตามระเบียบแต่ว่าทองยังอยู่ครบใช่ไหม
1: ยังอยู่ครบพี่เพราะว่า
0: โอ้โห
1: ยังไม่ทันได้หนีไปไกลเลยอ่ะ
0: ค่ะย
1: ัง
0: ไม่ทันได้หนีไปไกล
1: ได้ไว
0: ค่ะตอนนี้เรากำลังติดตามเรื่องของฮ่องกงเขากำลังจัดหาผู้หญิงไทยไปค้าประเวณีที่นั่นคือขณะนี้เขาบอกว่ากองกำลังตำรวจฮ่องกงนี่นะคะได้มีการจับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาหญิงไทยไปค้าประเวณีที่ฮ่องกงเป็นที่นิยมเลยแหละรายได้ดีงานไม่เหนื่อยได้เงินเยอะทิปสูงจากการประสานงานนะคะของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยไปยังตำรวจฮ่องกงยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของขบวนการผลการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตลอดจนของกลางและพยานหลักฐานที่เกิดพบในการปฏิบัติการตำรวจฮ่องกงให้ข้อมูลว่าขบวนการนี้ก็จะแบ่งแยกหน้าที่กันภายในเครือข่ายเองจัดหาหญิงไทยเดินทางไปฮ่องกงแล้วก็หลังจากนั้นติดต่อนัดหมายลูกค้า ตลอดจนรวบรวมรายได้จากการค้าประเวณีโดยใช้แอปเทเลแกรมเป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับลูกค้าแล้วก็ให้หญิงไทยที่ค้าประเวณีเนี่ยไปเจออยู่ตามโรงแรมต่างๆในย่านจินซาจุ่ยน้องต้องเคยไปไหมโรงแรมนี้ย่านนี
1: ้ย่านนี้คือจินซาจุ่ย
0: จินซาจุ่ยดังอยู่เนาะ
1: ใช่ไหม
0: เขาบอกว่าที
1: ่
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: จังเขาเออครับ
0: เออเป็นเครือข่ายเป็นแหล่งอ่ะเออเป็นแหล่งที่คนเยอะพลุกพล่านเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงก็ไปตรวจค้นโรงแรมนี้แล้วก็ไปค้นที่พักของสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดกับจุดที่เกี่ยวข้องสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อมาดำเนินคดีนะคะมีคนถูกจับ16รายเป็นหญิงไทย9รายตำรวจก็ยึดเงินสดไป13ล้านดอลลาร์ฮ่องกงรถยนต์2คันอายัดเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ5ล้านกว่านะคะ5ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเนาะแล้วก็เจอหลักฐานในการติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับรายการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีคือตอนนี้ตำรวจไทยกับฮ่องกงเนี่ยประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบบทบาทของคนในเครือข่ายกับเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยเพื่อเอามาขยายผลโดยน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการอยู่ในประเทศไทยแล้วก็จะดำเนินคดีนะคะตอนนี้ก็เลยต้องเตือนว่าใครก็ตามที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะฮ่องกงนะมีข้อเสนอแบบรู้สึกโอ้ยงานง่ายสบายเงินเดือนเยอะมากเลยเป็นหลายแสนขอให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนายจ้างบริษัทจัดหางานลักษณะงานและค่าจ้างหน่อยถ้ามันแพงเกินไปแปลกๆเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าขอให้ตรวจสอบติดต่อตำรวจด้วยถามตำรวจด้วยนะแล้วก็ดูเงื่อนไขสัญญาจ้างให้ชัดเจนว่างานอะไรกันแน่อย่าหลงเชื่อคำชักชวนหรือข้อเสนอหรือว่ามันสูงเกินควรอ่ะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาหลอกไปค้าประเวณีแสวงหาผลประโยชน์กับร่างกายของท่านค่ะ
1: ตกนรกทั้งเป็นเลยไปอย่างนั้นนะ
0: จริง
1: อีกระยะหลังเนี่ยเราเลยทำให้รู้เลยที่ฮ่องกงเนี่ยน้องๆตม.น้องๆเกาหลีเลยนะนะครับเขาจะ
0: เที่ยว
1: เขาจะมายืนอยู่ตรงทางออกเครื่องบินเลยนะเขาไม่รอเราอยู่ที่ตม.นะพอเราเดินออกจากเครื่องบินผ่านประตูเครื่องบินออกมาเนี่ยนะครับเข้าตัวอาคารปั๊บเนี่ยเที่ยวบินที่มาจากไทยแลนด์เนี่ยนะฮะตม.เขาจะมา 6-7 คนนะมันจะมายืนอยู่ตรงงวงช้างตรงประตูทางออกเลยนะเขาจะขอตรวจเอกสารตรงนี้เลยนะไม่ต้องเข้าไปถึงตม.เขาเลยเขาตรวจสอบตรงนั้นเลยหรือโดนส่งกลับตรงนั้นเลยอ่ะหน้าเครื่องบินเลยอ่ะ
0: อ๋อ
1: ให้ขึ้นเครื่องบินกลับเลยอ่ะ
0: ไม่กักไม่ขังเอาไว้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วยิ่งถ้าผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวก็จะโดนตรวจ
0: ก็ส่งเลยส่งกลับเลยอ๋อแต่บางคนก็ยอมเสี่ยงไปเพื่อการนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะต้องระมัดระวังเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้มีงานแปลกๆไม่ใช่แปลกๆแล้วมันก็ไม่แปลกหรอกเนาะแต่ว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกทำร้ายจะถูกหลอกจะอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็น่ากลัวไปหมดนะหรืองานกินเจอ่ะนี่ที่กรุงเทพนี่ล่าสุดน่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ทำอะไรเลยวันทั้งวันตระเวนล้วงกระเป๋าคนที่ไปงานเทศกาลกินเจดูดิตรงต้อมปราบอ่ะ
1: ครับ
0: นะคะเขามีการจัดงานเทศกาลกินเจเนาะแถวเยาวราชแถวอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยฝ่ายสืบของสน.ป้อมปราบนะคะก็รับแจ้งเหตุว่าผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะขณะเดินร่วมงานเทศกาลกินเจอยู่ตรงศาลเจ้าพ่อเสือเลยนะคะปรากฏว่าเอ้ากระเป๋าถูกเปิดโดยไม่รู้ตัวแล้วพบว่ามือถือเนี่ยหายไปเงินสดอีกจำนวนหนึ่งก็หายก็ไปดูกล้องนะคะตำรวจก็ดูกล้องให้เลยก็เห็นคนร้ายชัดเจนมากก็ไปจับมาได้แล้วเก่งมากนะคนต้องเยอะต้องแยะนะตำรวจก็ไปตามจับมาได้อีกคนเนี้ยปรากฏว่าเคยถูกตำรวจจับคดีลักทรัพย์มาแล้ว7ครั้งค่ะน้องด้ง
1: โอ้โหนะครับมันปนเปี้ยนเข้าออกไงตำรวจสงสัยว่าไอ้นี่เปล่า
0: ไอ้นี่แหละปนเปี้ยนอยู่ ลักษณะแต่งตัวดีมากต้องบอกว่าดีมากนะคะนุ่งกางเกงยีนใส่รองเท้าผ้าใบใส่เสื้อข้างในสีขาวเป็นแบบโพโลอย่างดีแล้วก็มีเสื้อเหมือนกับลักษณะเสื้อคลุมกึ่งเสื้อสูทเลยนะแต่งตัวดีมากหน้าตาไม่เหมือนโจรเลยอ่ะเออแต่เมื่อวานนี้จับคามือถือคาไอโฟนอยู่เลยค่ะล้วงเก่งสุดๆมือเบามากโอ้โหไม่น่าเชื่อเนี่ยค่ะ
2: ครับ
0: จริงๆตำรวจไม่ควรจะเบอร์หน้ามันเลยเนาะชื่อปิตินัทขอสมวนนามสกุลอายุ45ปีนะคะปิตินัทเนี่ยมีคดีครั้งเก่า7ครั้งลักทรัพย์ทั้งหมดเลย
2: โอ้ครับ
0: ไปที่ระวังน้องใครจะไปเดินงานอะไรที่ไหนคนเยอะๆอ่ะ
1: พวกนี้มันจะเข้ามาเบียดเบียดชนๆนะให้ระวังเราไว้ก่อนครับผม
0: เบียดเบียดชนๆเออเดี๋ยวนี้ไม่กรีดเนาะแปลกนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ยอมกรีดกระเป๋าเขาก็ล้วงเอา
2: ครับ
0: เออแต่กรีดก็ยังมีอยู่แหละ
2: ครับผมระวังกันครับ
0: ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
2: ครับ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New Terrain Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Terrain Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda

0: กันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: คุณมีกินหืนไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหร
7: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพ
3: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: 6:14 กลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook ทั่วไทยทั่วโลกด้วยนะคะ LTM FM 95วันนี้เช้าวันพุธ14ตุลาคมสวัสดีชาวอู่ทุกท่านนะคะมีคนขอเพลงนี้มาก็ส่งกำลังใจให้เพราะว่าช่วงนี้อู่รถทำงานค่อนข้างหนักน้องโล่งหลังจากที่รถน้ำท่วมมาอู่น่าจะเป็นหมื่นๆคันนะคะ
1: ช่วงเนี้ยนะทั้งรถยกพันล่าอู่รถเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ต้องยก

0: ทีนี้ก็ไม่กล้าสตาร์ทก็ให้ช่างที่อู่มาตีราคาเนาะช่างก็บอกว่า45,000ก็ซ่อมให้เดี๋ยวจะมายกไปแล้วก็ไปซ่อม45,000เขาก็บอกว่าไม่มีตังค่าซ่อม45,000อันนี้ก็ปกติเขาขับส่งของอยู่อะไรอย่างนี้เนาะรับจ้างก็ไม่รู้ต้องทำไงสุดท้ายก็ขายเจ้าของอู่ไปราคา15,000ค่ะน้องโล่งได้แค่นั้นดูดีรถขับอยู่ดีๆเขาบอกว่าก็ใช้งานทั่วไปก็ไม่มีปัญหาอะไรซ่อมนิดซ่อมหน่อยเนาะแต่พอเจอน้ำท่วมไป 6-7 วันนะกลายเป็นซากขายได้ 15,000 บาทเท่านั้นรถยนต์ 1,000
1: คือเข้าใจนะพี่คนต้องมีคนแบบนี้นะที่แบบว่าจะซ่อมก็ไม่ไหว
0: ไม่ไหวนะเขาบอกว่า 15,000 ไม่ไหวหรอกไปซื้อใหม่ดีกว่าไปโดยดาวใหม่ก็ 15,000 นี่แหละคงไปดาวรถมือไม่รู้มือที่เท่าไหร่อ่ะไม่ใช่มือ2หรอกเนาะ
1: แล้วขับไปมันจะเสียอีกไหมมันจะมีค่าอะไรอีกไหมจอดแช่น้ำมา 7-8 วันอย่างเงี้ยครับ
0: ไม่มีใครกล้ารับประกันได้แบบ 100% เนาะ
1: ครับ
0: ช่างก็เถอะเจ้าของอู่ก็ยังไม่รับประกันเลยเขาบอกว่าก็ขับไปซ่อมไปแหละเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วจะคิดว่ายังไงอ่ะก็เลยไม่กล้าจ่ายเงิน45,000ขายดีกว่า15,000ได้เงินตกเนี่ยโอ้ได้เงินก้อนมา 15,000 บาทรถ1,000โอ้โหยิ่งกว่ามอเตอร์ไซค์อีกเนาะ
1: ครับโอ
0: ้นี่ค่ะก็เห็นใจนะคะเจ้าของรถทุกท่านพูดถึงเรื่องรถก็แน่นอนนะคะยังคงเดือดกันอยู่นะเรื่องของน้องพายุนะคะกับการแข่งขันโกคาร์ทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็พายุก็ร้องไห้เนาะเห็นภาพแล้วก็พายุร้องไห้นะคะก็เด็กกันนะ8ขวบอ่ะ
1: โอ้
0: เด็ก8ขวบอ่ะเขาก็ยังไม่เข้าใจอะไรหรอก
1: ทำไมอ่ะขับไปแทบตายทำไมพอเข้าที่1เราไม่ได้ทำไมไม่ได้ขึ้นรับรางวัลล่ะอะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้ยใช่ก็ต้องยอมรับนะว่าไอ้น้องพายุเนี่ยเขาเก่งนะไอ้จังหวะที่เขาแซงอ่ะแล้วเข้าที่หนึ่งไปอ่ะเขารู้สึกเขาเก่งอ่ะเด็กแค่เนี้ยล่าสุดมาแล้วนะคะทีมเซอร์วิสของน้องพายุบอกว่ารถแข่งคันนี้เบอร์69ของน้องพายุเนี่ยผ่านการตรวจสภาพและผ่านการตรวจเสื้อสูบที่ใช้ถูกต้องแล้วไม่มีความผิดพลาดหรือทุจริตอะไรเลยนะเพื่อที่จะให้ได้รวยถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลหรือว่าได้เปรียบคู่แข่งไม่มีนะคะ
1: อ๋อผลออกแล้วนะ
0: คือใช่เขาชี้แจงแล้วเนี่ยค่ะทีมเซอร์วิสรถแข่งน้องพายุโพสต์เลยว่าอนุญาตเรียนจำจริงว่ารถคันนี้ก็ผ่านการตรวจสอบไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเลยค่ะเขาอ้างยิงเอกสารมาทุกสิ่งอย่างนะคะ
1: โอ้ผมก็ยังว่าอยู่นะเมื่อวานนี้ยังจัดช่วง1ทุ่มยังบอกเลยพี่สีว่าเอ๊ะทำไมตรวจนานจังว่าคือก่อนแข่งคุณก็เอารถไปตรวจหลังแข่งคุณก็เอารถไปตรวจพอมีการประท้วงเกิดขึ้นจริงๆมันก็ต้องประกาศได้แต่ตอนนั้นเลยเพราะว่าคุณตรวจทั้งก่อนทั้งหลังแล้ว
0: ก็ประกาศไม่ได้เพราะว่ามีคนประท้วงไง
1: ใช่ไหมพี่หมายถึงว่าไม่หมายถึงว่าประกาศว่ามันถูกต้องหรือรถมันไม่ถูกเพราะว่าก่อนแข่งหนึ่งวันเนี่ยคุณก็ตรวจรถหลังแข่งคุณก็ตรวจรถคุณก็เห็นคุณก็เห็นอยู่แล้วมันก็น่าจะไม่น่านานในความรู้สึกนะฮะเพราะว่า
0: ค่ะ
1: รถมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะนะครับ
0: น้องคนที่ประท้วงก็คือคุณปอตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์สามีของคุณเบนซ์พริกไทยในฐานะผู้จัดการทีม TNP Watersport ที่ส่งลูกชายน้องแมคคาเรนลงแข่งด้วยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ประท้วงเพราะลูกผมแพ้นะแต่ผมประท้วงต้องการความชัดเจนเรื่องมาตรฐานการแข่งเพราะว่าสเปคเครื่องยนต์ของแชมป์เนี่ยดูแล้วมันต่างจากคันอื่นเพราะว่าอย่างนั้นแต่ว่าอะไรรู้ไหมล่าสุดของล่าสุดเลยค่ะในเพจของTIMA เขามีการไปคุยมาจากไหนก็ไม่รู้
1: แล้วเพจ
0: ชื่อ

0: เหตุอะไร
1: นะที่อยู่เมืองนอกอ่ะเดี๋ยว
0: CSI เหรอ
1: เออ CSI
0: CSI LA ใช่ไหมอ๋อครับผม
1: ใช่ใช่นั่นแหละเขาไปคุยมา CSI LA นะไม่ใช่ MA เขาไปคุยมาว่าคุณปอเนี่ยเคยแข่งรถเมื่อปี2016เหตุเกิดที่ปทุมธานีเมษายนปี2016ตอนนั้นโดนตัดสินแพ้เหมือนกันก็เลยประท้วงผลการตัดสินนะคะพอนี่คือขออนุญาตเล่าของ CSI LA นะคะบอกว่าคุณปอเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนถึงขั้นทำร้ายกรรมการและผู้หญิงต่างชาติเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแพ้การแข่งขันเห็นบอกว่าคืนนั้นในสนามแข่งมีคนเห็นกันหมดเลยเขาว่าอย่างนั้นมีแบบมีคนยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะเพื่อข่มขู่ทีมงานกรรมการต่างชาติแต่ว่าไม่ใช่คุณปอเป็นคนยิงนะก็ว่าทีมสมุนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเข้าไปตบฝรั่งและแฟนสาวชาวเบลเยียมจนมีคนตะโกนบอกว่าตำรวจมาถึงได้มีการแยกย้ายค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าคนในวงการแข่งรถก็ทำหนังสือขอโทษแทนนักขณะนั้นนะอันนี้เหตุเกิดเมื่อปี2016นะคะ
0: ครับ
1: เขาระบุอย่างนั้นเลยแต่ไม่รู้ว่าปอไหนนะปอเดียวกันหรือเปล่า
0: โอ
1: ้เออแต่ก็มีภาพข่าวย้อนไปเมื่อเมษายนปี2016
0: เลยโดนโยงเลย
1: นะเดียวกันไหม
0: เลยโดนโยงไปที่เรื่องตัวเองเลย
1: เลินโยงไปอีกถ้าสมมตินะอันนี้เราก็คิดว่าคงไม่รู้ปอเดียวกันไหมแต่ถ้าเป็นปอเดียวกันก็แสดงว่าตอนที่ลูกชายน้องแมคคาเรนยังไม่เกิดเนาะตอนนี้ลูกอ่ะน้องแมคคาเรนเนี่ย8ขวบก็คือเขาทำผลงานคว้าอันดับ2ในรุ่นนี้8ถึง9ขวบนะคะแล้วก็ยอมรับว่าคือเด็กๆทุกคนอ่ะเก่งอ่ะนะเขาสูสีกันแหละแข่งกันนะก็ดูสูสีนะแต่ว่าพอจบการแข่งขันเราก็เห็นว่าน้องพายุก็แซงไปได้อันดับหนึ่งเนาะซึ่งในการแข่งขันเนี่ยคุณปอเขาบอกว่ารถเนี่ยสเปครุ่นเก่าแตกต่างจากเครื่องยนต์รถคันอื่นจากรถที่ลงแข่งทั้งหมด21คันเนี่ยเขาบอกว่ารถของพายุเนี่ยพบประเด็นนี้เพียงคันเดียวเขาก็เลยตั้งคำถามไงว่าได้รับอนุญาตตามกติกาของรายการหรือเปล่าทำไมถึงสามารถเอาสเปคเก่ามาแข่งได้รวมถึงกระบวนการตรวจสภาพเครื่องยนต์ใช้หลักเกณฑ์ใดและรถทุกคันได้รับการตรวจสอบภายใต้มาตรฐานเดียวกันจริงหรือไม่จึงตัดสินใจไปยื่นเรื่องต่อราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือว่ารยสท.เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนก็เท่านั้นไม่ได้มุ่งกล่าวหาว่านักแข่งหรือว่าผู้ปกครองคนไหนอะไรเลยถ้าผลการตรวจสอบยืนยันว่าถูกต้องตามกติกาผมก็พร้อมจะยอมรับไม่ได้เรียกร้องให้ลูกผมชนะผมเรียกร้องให้ลูกผมเรียกร้องให้เด็กทุกคนว่ามีสิทธิ์แข่งอย่างเท่าเทียมประมาณนี
0: ้ครับผม
1: แต่ก็มีคำถามสิ่งว่าเอาสมมตินะถ้าน้องแมคคาเรนลูกชายของคุณปอเข้าที่หนึ่งคุณปอจะยื่นไหม
0: ก็ไม่ยื่น
1: เอาไม่ยื่นเหรอเอาก็ในเมื่อรู้ทั้งรู้ว่ารถที่เข้าแข่ง21คันมีอยู่1คันน่ะสเปครุ่นเก่าอ่ะทำไมไม่ยื่นล่ะ
0: คนเรามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่ใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้ามันได้ผลประโยชน์ก็คือวันนั้นเขาอาจจะยุ่งไปรับเหรียญขึ้นโพเดียมถ่ายรูปไม่มีเวลาไปยื่น
1: อ๋อไปยื่น
0: โดยโอ้ร้อยทั้งร้อยมันไม่มีหรอกครับไม่มีใครยื่นหรอกครับ
1: ก็ร้อยทั้งร้อยเลยเนาะก็ไม่ยื่น
0: ครับเพราะวันนั้นแกก็ต้องไปลงโซเชียลถ่ายรูปกันอะไรกันมันก็ไม่มีเวลามาจะมายื่นอะไรหรอกนะทีนี้คนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญพวกเครื่องยนต์นะครับพี่เขาก็ออกมาอธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่าเคสเนี้ยทีมช่างน่ะทีมช่างของฝั่งของพายุเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาศึกษารายละเอียดมาดีนะครับเสื้อสูบที่เขาใช้เนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่ในข้อห้ามของกฎกติกา อย่างเช่นเขาบอกว่าให้ใช้รองเท้ายี่ห้อตัว A แต่มันมีตั้งแต่รุ่นแบบโอ้โหรุ่นสารพัดรุ่นอะแต่ในหลักเกณฑ์เนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าห้ามใช้รุ่นไหนนะครับทีมช่างเนี่ยเขาก็ไปเลือกใช้อาจจะเป็นรุ่นที่แบบคนอื่นไม่ใช้แต่เขาศึกษามาแล้วว่าใช้ได้เ
1: ชื่อถือ
0: ใช้ได้เขาเปลี่ยนดีกว่าเขาเปลี่ยนตัวนี้เอาไปใช้รุ่นอื่นดีกว่าคนอื่นอาจจะใช้ตัวท็อปเขาอาจจะไปใช้ตัวท็อปกว่าหรืออาจจะไปใช้ตัวรองท็อปแต่มันอาจจะดีกว่ามันอาจจะยังไงก็แล้วแต่นะครับเปรียบเหมือนรองเท้าวิ่งมีเร็วมีเด้งมีหนึบมีอะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายเขาก็ไปใช้ตัวที่ไม่เหมือนกับรถคันอื่น
1: ๆทั่วไป
0: แต่ในมุมมองของช่างคนนี้เขาบอกว่าก็ในเมื่อหลักเกณฑ์ไม่ได้เขียนว่าห้ามใช้รุ่นนี้ก็ต้องถือว่าไม่ผิดแค่นั้นเลยเหมือนกันไม่เหมือนกันไม่รู้แต่ว่าในหลักเกณฑ์ไม่มีห้าม
1: ไม่ห้ามเอาไว
0: ้นี่ก็ในมุมของช่างตามในมุมมองของช่างในมุมมองเขาคนเดียวนะมึงบอกเอ๊ะน่าจะไอทีมตรวจสอบน่าจะรีบๆออกมาบอกได้แล้วเพราะคุณตรวจทั้งก่อนทั้งหลังแล้วมันก็ไม่มีคุณไปเปิดหลักเกณฑ์ดูคุณก็รู้แล้ว
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แต่ก็ดีทำให้คนหันมาสนใจนะทีนี้สนามหน้าเนี่ยสนามแข่งต่อไปเนี่ยเผลอๆมีถ่ายทอดสดนะพี
1: ่ค่ะ
0: คนจะอยากดูนะ
1: ใช่
0: แล้วพอคนเขาตัดคลิปใช่พอคนเขาตัดคลิปใหม่ที่พี่สีว่าแล้วพายุมันแซงโหดแล้วมันโค้งมันเบียดมันจะขึ้นอย่างเดียวเลยนะ
1: เออ
0: มันจะขึ้นแบบโอ้
1: สมชื่อเลยพายุ
0: หลุดโค้งหินกระจุยอ่ะ
1: ฮะ
0: เพราะว่ามันต้องแซงไอ้น้องลูกไฮโซปอลเขาก็บังกันมาอย่างดีนะแล้วก็ต้องมีชิงเหลี่ยมกันใช่ไหมมีคนตัดคลิปมาตอนออกสตาร์ทต้องแบบชิงเหลี่ยมขึ้นนำให้ได้เลยอ่ะแต่เขาคงถูกเทรนมาว่าเฮ้ยเราต้องนำตั้งแต่โค้งแรกนะเขาถึงแบบสตาร์ทแบบเหลื่อมเส้นนิดนึงเพื่อที่จะแบบขึ้นนำให้ได้เออแต่มันก็สนุกดีมันก็เลยทำให้เราแบบเออโคคาร์ดนะ
1: สนใจขึ้นนะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะกีฬาอะไรอย่างนี้นะกีฬาความเร็ว
0: แล้วก็ต้องกีฬาแบบคนมีตังค์หน่อยโกคาร์ทอ่ะ
1: ใช่
0: ถ้าแบบอาจจะแบบลูกธรรมดาหน่อยก็ขาถ่ายจักรยานขาถ่ายแต่ก็ไม่หรอกมันก็แล้วแต่ความชอบเดี๋ยวผมไปศึกษาก่อนว่าเอ้ยไปขับพวกนี้มันต้อง
1: ใช้เงินเท่าไหร่
0: พวกนี้นะ ต้องเสียเงินเยอะ
1: ใช่
0: ไหมเสียเงินน้อยยังไงนะเนี่ยมันก็จะทำให้คนหันมาสนใจโกคาร์ทเด็กมากขึ้นนะก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ดีนะสนามหน้าคนก็ได้ไปดูเยอะอะ
1: แน่นอนเชื่อเถอะ
0: ใช่ไหมพี
1: ่ค่ะ
0: พวกเสื้อแข่งมอเตอร์สปอร์ตพวก F1 พวกนี้มันยิ่งฮิตกันอยู่นะครับแต่ละแบรนด์นี่ทำออกมาหมดเลยนะพี่สีตัว 2-3,000 นะเสื้อเขาอะเสื้อที่เป็นแบบเอฟวันอะที
1: ่
0: อาม่าของน้องพายุยังใส่เลยนะอาม่าของน้องพายุยังใส่เสื้อสีส้ม
1: อ๋อสีส้มๆนะ
0: เออแต่พวกนี้เสื้อของเอฟวันเขาอะเขาทำแบรนด์แต่ละแบรนด์ออกมา
1: ค่ะ
0: ทำมาขายกันตรงนี
1: ้ทำมาขายมันก็สวยอยู่นะเป็นเสื้อทีมเลย
0: ครับผม
1: ค่ะก็รอดูว่าทางกยศท.เขาจะสรุปออกมาได้ยังไงนะคะทำไมคือเขาประท้วงตั้งหลายข้อนะค่ะเขาก็พูดอยู่ว่ากติกาก็ต้องเป็นกติกาแล้วก็ต้องใช้ได้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมประมาณนี้อันนี้คุณปอปนุพัฒน์นะคะเลิศทวีวิทย์อันนี้ก็โพสต์เลยค่ะยาวเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปไปเห็นจะเลยว่าอ๋อมันเป็นเครื่องรุ่นเก่าต่างกับที่ลูกชายของคุณปอใช้ค่ะนี่มันประเด็นตรงที่ว่าโอ้โหนี่คือก็ ็ต้องอธิบายเลยนะพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะว่าการที่แบบชนะเพราะอะไรไม่ชนะเพราะอะไรเท่าที่หนึ่งยังไม่ได้เลยเนาะเออก็เป็นงานที่พ่อแม่ต้องซัพพอร์ตลูกอะเนาะอย่างนี้เนาะ
0: อืมครับ
1: ค่ะคือบ้านของคุณชมพู่เนี่ยโอ้โหเขาไปกันทั้งบ้านเลยนะคะทั้งโอ้พี่เลี้ยงทั้งปู่ย่าตายายไปหมดเลย
0: ครับผม
1: ก็เข้าใจแหละ
0: เออเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่โด่งดังมาไม่กี่วันนะแข่งจบไม่กี่วันเดี๋ยวเรื่องราวไม่จบนะตอนนี้พวกบรรดาคนที่เคยอยู่ในวงการแข่งรถเนาะคุณไผ่ลิกคุณเพชรจ้าพี่พีททองเจือ
1: เออได้มาทะเลาะกันเองอ่ะ
0: สื่อก็ไปถามแหละเพราะว่าพวกนี้ก็คือคนที่เคยแข่งรถแข่งอะไรกันมาก่อน
1: ค่ะเออเนี่ยตอนเนี้ยรู้ไหมครับเขามาทะเลาะกันเองนะมาแบ่งพวกแบ่งแยกกันแล้วก็จะมีเอฟซีแต่ละฝ่าย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พี่พีททองเจือก็บอกว่าจริงๆก็เครื่องก็ส่วนหนึ่งแต่หลักๆอยู่ที่ฝีมือฝีมือเด็กนะ
1: ค่ะก
0: ็ไม่รู้ละ
1: ไม่เป็นไรนะให้มันโปร่งใสถ้าตรวจสอบได้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตรวจสอบไป
0: จนได้เนี่ยคนแต่ละทีมก็จะได้ไปเลือกหาศึกษากติกาก็เป็นเลือกหาของที่ดีมาเพิ่มแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ใจคนขับด้วยแหละนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใจเด็กอ่ะ8ขวบใช่ไหมพี่พวกนี้8ขวบใช่ไหม
1: 8ขวบ
0: โอ้โหขับแต่ไม่กลัวหลุดโค้งไม่กลัวเจ็บเลยเหรอลูก
1: โอ้เก่งเนาะเขาแสดงว่าเขาใจกล้าใจถึง
0: ใช่แต่ละคนที่ขับนะครับ
1: มีอีกไหมบันเทิงกีฬาก
0: ีฬานี่ขอดูสักนิดนะครับแม่กีฬาช่วงนี้เอ๊ะสุดทีมพาราลิมปิกเราก็เริ่มเตรียมที่จะไปแล้วนะพี่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปทำการแข่งขัน
1: เริ่มแข่งที่ญี่ปุ่นนะคะ
0: ครับผมโอ้นะฮะพวกพาราลิมปิกนี่ก็ได้ถ้าไปเนี่ยเขาก็เห็นตัวอย่างของกีฬาที่ได้เขาเรียกอะไรเป็นเงินรางวัลแล้วเนาะเป็นเงินรางวัล
1: แต่ไม่ถึงขั้นนักกีฬาเอเชียนเกมใช่ไหม
0: ไม่ถึง
1: ไม่เท่าเนาะเงินรางวัลพาราลิมปิกเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งไม่เท่าหรอก
0: เขาเหรียญทองอย่างแบบได้2ล้านอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นมันก็เปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้เหมือนกันนะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าได้เหรียญทองขึ้นมานะแต่ตอนนี้แต่สมาคมเนี่ยนะครับเขาก็เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับเอเชียนพาราลิมปิกเกมนะฮะเพราะไปเอเชียนพาราเกมนะครับก็แข่งที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะอย่างน้อยเนี่ยพี่ๆเขาก็ต้องไปเต็มตัวล่วงหน้าเก็บตัวล่วงหน้ากันนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะหนึ่งในสมาคมเขาบอกว่านายกสมาคมคนพิการไทยนะครับเขาก็มาให้กำลังใจทัพนักปั่นวีลแชร์เขามีวิ่งคือวิ่งเนี่ยเขามีหลายแบบนะวิ่งวีลแชร์วิ่งแบบพิการขาพิการแขนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกไปแต่ละประเภทนะฮ
1: ะ
0: ก็สมาคมทางสมาคมเกี่ยวกับพวกการปั่นเนี่ยนะฮะหวังเอาไว้1เหรียญนักกีฬาจักรยานคนพิการทีมชาติไทย
1: ค่ะ
0: นะครับหวังเอาไว้1เหรียญทองขอให้เกินเป้าแล้วกันนะขอให้เกินเป้าเราเป็นแชมป์เก่านะครับเหรียญทองเอเชียนพาราเกมปี2025ระยะ 1,000 เมตรชายโอ้โห 1,000 เมตร เหนื่อยกว่าคนธรรมดาแต่ว่าพี่พีเขาก็สู้พี่เขาสู
1: ้สู้จริงๆเนาะหลายประเภทกีฬานะคนปกติยังยากเลยในการแข่ง
0: โ
1: อ้แต่นี่คือเป็นผู้พิการนะคะก็สามารถที่จะทำได้เดี๋ยวนะ
0: แข่งกันสัปดาห์หนึ่งนะ18-24ตุลาคมนี้นะครับสำหรับเอเชียนพาราเกมที่นาโกย่าญี่ปุ่นเหมือนกันไทยเราส่งนักกีฬากับเจ้าหน้าที่นะครับทั้งหมด412คนเป็นนักกีฬา265คนนะพี
1: ่ค่ะ
0: 18ชนิดกีฬานะครับก็เราตั้งเป้าให้เทียบเท่ากับครั้งที่แล้วก็คือ27เหรียญทอง
1: อ๋อเท่ากับ
0: แสนสมาคมก็
1: ครั้งที่ผ่านมาเลยนะคะ
0: ไม่อยากให้ต่ำกว่า27เหรียญ
1: ค่ะ
0: นะ18อีกไม่กี่วันละจะได้ส่งใจไปช่วยกันนะครับ
1: ไม่มีตัวเลขแค่เดี๋ยวนะกำลังดูตัวเลขอยู่ว่าพาราทีมชาติของเนี่ยที่กำลังจะไปวันที่18นี้ได้เท่าไหร่เขามีแต่ตัวเลขของเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นยอดรวมมาด้วยซ้ำไปว่ารางเงินรางวัลรวมกันเนี่ย128ล้านของครั้งที่แล้วนะคะครั้งนี้ไม่ได้บอกว่าจะได้คนละเท่าไหร่เนี่ยค่ะทำไมถึงไม่บอกมาเลยงงตรงเนี้ยแต่ว่าในครั้งที่แล้วก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อเขาว่าอย่างนั้นยังหาไม่เจอ
0: คือเหมาะกับนี่เลยพี่ความทุ่มเทประมาณนั้นใช่ไหม
1: ค่ะใช่ทำไมไม่บอกเหรียญรางวัลไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเจอค่อยว่ากันสำหรับเงินอาชีพนะแล้วใจจริงนะเราก็อยากจะคิดว่าอย่างน้อยก็นั่นแหละสมน้ำสมเนื้อกับความเหนื่อยนะเขาไปสร้างชื่อเสียงนะคะแต่คิดว่าไม่เท่านักกีฬาปกติ
0: ครับผม
1: รายละเอียดนะคะไม่เท่าแน่นอนถ้าเหรียญเงินเหรียญทองสักคนละสองล้านก็โอเคเหมือนกันเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวรอชมกันค่ะให้กำลังใจค่ะ
0: เหร
1: อจบค่ะบันเทิงและกีฬา
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ส่วนข่าวอื่นตอนนี้ก็คงต้องติดตามอะไรแล้วเนี่ยเรื่องของประกันสังคมสักหน่อยหนึ่งไหม
0: ครับผม
1: ซึ่งได้บอร์ดไปนะคะเพิ่งได้บอร์ดชุดใหม่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะต้องทำงานนะเพื่อผู้ประกันตนเพราะว่าเงินมันก้อนใหญ่มากนะคะมันก้อนใหญ่มากแล้วก็เมื่อวานทางสสชลบุรีของพรรคประชาชนคุณศักดิ์สวัสดิ์เขาโพสต์ว่าสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเอากฎหมายข้อไหนมาใช้คืออันนี้มาจากว่าเดี๋ยวสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาจะดูผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองคือหนึ่งในนั้นที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยนะคะเป็นบอร์ดฝ่ายนายจ้างเนี่ยเป็นพี่สาวของคุณธนาธรด้วยค่ะน้องดง
0: อ๋อ
1: เราไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับการเมืองไหมซึ่งคุณศักดิ์สวัสดิ์แกก็โพสต์ว่าการมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเป็นความผิดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ในกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยกำหนดลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองเว้นแต่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีแต่ไม่ได้เขียนเลยว่าห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมืองธรรมดาไม่ได้เขียนว่า ห้ามได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองและไม่ได้เขียนอีกว่าการมีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์เพราะนั้นความรู้สึกเจ้าหน้าที่ไม่ใช่กฎหมายถ้าใครขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดก็ตรวจสอบไปตามนั้นแต่ถ้าใครไม่ได้ทำผิดข้อห้ามตามกฎหมายก็ไม่มีสิทธิ์มาสร้างเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาตัดสินเขาอันนี้ก็โพสต์ดักไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าจะไม่ให้ประชาสังคมจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนะไม่ใช่มาตั้งข้อสงสัยเรื่องความสัมพันธ์แบบกว้างๆแล้วใช้เป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ที่สำคัญคนที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปเป็นบอร์ดมีหน้าที่ตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมไม่ใช่ให้สำนักงานประกันสังคมเลือกเอาแต่คนที่ตัวเองพอใจเข้ามาตรวจสอบเท่านั้นอันนี้ถามดักไว้เลยนะคะเพราะว่าเขาก็เลยไปตรวจสอบเชิงลึกของบอร์ดที่ได้รับเลือกเข้าไปรอบนี้เนี่ยในส่วนของผู้ประกันตนก็ไม่มีอะไรที่น่าสงสัยแต่ว่าในส่วนของนายจ้างเนี่ยที่เข้าไปด้วยเนี่ยบางคนก็บอกว่าบริษัทบางทีในแต่ละปีเนี่ยไม่ได้มีกำไรบริษัทอะไรมากมายอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะไม่ได้มีเขาเรียกอะไรคะในกฎหมายว่าเป็นลักษณะต้องห้ามนะว่าบริษัทคุณต้องกำไรเท่านั้นขาดทุนมาสมัครเป็นบอร์ดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีตรงนั้นเนาะ
0: ครับ
1: ซึ่งหลายคนก็มองว่าเฮ้ยบริษัทคุณอ่ะดูแล้วไม่ได้กำไรเลยอ่ะปีนึงกำไรแค่ไม่กี่ร้อยบาทแต่จะมาบริหารเงินงบประมาณตั้งโอ้โห2ล้านล้านหรอเกือบ3ล้านล้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการสงสัยนะในโซเชียลมีเดีย
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เห็นทางฝั่งคู่แข่งอย่างทีมของคุณคุณพนัทอ่ะนะครับ
1: ค่ะคุณพนัทไทยล้วน
0: คุณพนัทไทยล้วนนะฮะที่ว่าบอร์ดเป็นบอร์ดมา8สมัยนะครับทีเขาเป็นมา8สมัยนะฮะก็เห็นคุณพนัทบอกเดี๋ยวจะมีการแถลงทุกเดือนเลยนะไล่ดูเลยว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยที่ประกาศไว้77นโยบายอ่ะเรื่องนี้ไม่เห็นทำอะไรเลยไม่เห็นทำอะไรเลยจะแถลงเป็นคอยจับตาเป็นรายเดือนนะฮะคือจะบอกว่าเลือกตั้งจบไปแล้วเนี่ยแต่ว่างานที่ตามมาเนี่ยโอ้โหอีกเยอะจะรอดูเลยว่าทำได้ไหมแต่นโยบายนะครับที่ประกันสังคมก้าวหน้าเขาเตรียมไว้เนี่ยนะก็ดีก็ช่วยกันดูก็ช่วยกันโฟกัสดูนะครับว่าจะเขาใช้ทำตามที่เขาหาเสียงไว้ไหมนโยบายเด่นๆของเขาอ่ะนะครับคนก็หวังเรื่องของอนาคตเงินบำนาญด้วยนะพี่สีเนาะว่าถ้ามันปันทุกปัจจัยไปจนถึงนั่นแหละ5-15แล้วถ้าเกิดมันได้มากกว่า3-4-5 พันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะต่อเดือนอ่ะก็ดูเดี๋ยวดูทีมนี้เขาบริหารดู
1: ค่ะเนาะให้เวลาสักหน่อย
0: ค่ะ
1: มีเพื่อนอีกไหม
0: ครับผมก็มี
1: เรื่องนายอำเภอจบแล้วเนาะ
0: นายอำเภอใช่ไหมพี่ก็จะตอนน
1: ี้
0: จะลามไปถึง
1: บ้านสร้างก็ไปแกก็ไปคอนเทนต์อยู่ที่อำเภอลำสนธิแล้วนะคะตอนนี
0: ้ตอนนี้นายอำเภอนิ่งนะแต่ว่าตัวอดีตปลัดก็ซัดกันแล้วพี
1: ่ใช่ปลัดสองคน
0: ครับท่านปลัดคนปัจจุบันนะครับปลัดอันติดอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับท่านก็ออกมาเชิงตอบโต้นะครับตอบโต้ประดิษฐ์อดีตปลัดท่านสุทธิพงษ์ชินเจริญนะฮะอดีตปลัดคนก่อนนะครับก็บอกว่าไม่เห็นหน้าอายตรงไหนเลยถ้าบอกว่าอยู่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นหน้าอายเลยนะตอนที่ท่านอยู่อ่ะก็ไม่เห็นท่านก็ไม่เห็นทำอะไรเลยก็ไม่เห็นตรวจสอบทุจริตไม่เห็นทำอะไรเลย
1: นี่คือเขาเคยร่วมงานกันมานะเขาไม่ถูกกันหร
0: ต้องเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาก่อนเหรอพี่เน
1: าะก็ใช่สิก็คือตอนที่ปลัดคนก่อนอยู่ปลัดคุณอันสิทธ์ก็เป็นรองอยู่ไม่ใช่เหร
0: อต้องไม่รองก็ต้องอธิบดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็ต้องอยู่วนเว
1: ีย
0: น
1: ใช่ใช่
0: ตำแหน่ง
1: ก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเดิมมาแหละ
0: เอออ้
1: าว
0: ก็อย่างว่าก็อาจจะคนละขั้วคนละใช่ไหม
1: คนละขั้วแล้วเหร
0: อ
1: เมื่อก่อนชาวบ้านไม่รู้ตอนนี้ชาวบ้านรู้หมดเลยว่าอ๋ออยู่คนละขั้วใช่ไหมคนละสีเอางี้ละกันชัวร์ละเออน่าจะอยู่กับคนละสี
0: อืมอืมก็เลยกลามมาเป็นศึกประหลัดกระทรวงแทนละโอ้นะครับประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นเนาะ
0: ครับผม
1: มาเพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
4: ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ก็ใช้ตาฉลากทองไงเห
6: มกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอส

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเจลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเจลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเจลอาโมจินเจลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะ
3: ครับก็ข่าวนี้ถ้าเราใส่เอฟเฟคแบบใน TikTok อะไรอย่างนี้นะพี่ถีมันจะมีเดี๋ยวนี้มันจะมีที่บอกว่ามันใช่ไหมวะมันใช่ไหมวะ
2: คล้ายๆเสียงนักคอมเหรอ
3: เออได้เสียงนักคอมมันใช่ไหมวะนะฮะคือตอนนี้ที่ปารีสเนี่ยเขากำลังรอคำชี้แจงอยู่นะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาสงสัยว่าอุบัติเหตุรถกระบะขับย้อนสอนไปพุ่งชนรถอีกคันหนึ่งจนหงายท้องตกถนนเนี่ยแล้วคนขับลงมาลักษณะเดินเมานะฮะเป็นตำรวจจริงหรือไม
2: ่
3: แต่งกายครึ่งท่อนกางเกงสีกากีเสื้อยืดสีขาวนะฮะแล้วก็กลางนะครับตอนที่เอาตัวไปโรงพยาบาลเนี่ยกลางไม่ยอมเป่าไม่ยอมให้พยาบาลเป่าแอลกอฮอล์นะครับไม่ยอมตรวจแล้วมีลักษณะโวยวายอยู่ตลอดเวลานะครับนะแล้วก็ไปแจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าเป็นประชาชนทั่วไปไม่ยอมบอกว่าเป็นตำรวจหรือเขาไงหรือเขาอาจจะซื้อกางเกงอะไรมาให้มันเหมือน
2: กางเกงท่อนนั้น
3: รู้ละก็มีรายงานว่านะครับบุคคลท่านนี้เนี่ยเป็นตำรวจสังกัดสภ.แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็มึนเมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นเส้น304นะครับที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะก็คู่กรณีที่โดนรถของท่านนี้สวนมาเนี่ยนะฮะก็เห็นบอกว่าเจ็บสาหัสนะครับขาขวานี่ผิดรูปไปเลยรถหงายท้องตกลงไปที่ข้างถนนนะก็อายุ23ปีเท่านั้นเองนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนนะครับกระบะ4ประตูของคนที่แต่งกายครึ่งท่อนเนี่ยนะครับขับย้อนสอนมาจากฝั่งตรงข้ามเลยย้อนมานะแล้วก็เป็นจังหวะที่กระบะคันนี้เขาขับมาของเขาดีๆนะครับมองไม่เห็นแล้วก็ย้อนคันที่ย้อนสอนเนี่ยพุ่งมาชนที่ด้านข้าง
2: โอ้โห
3: ลักษณะเขาบอกดูยังไงก็เมามันใช่ไหมวะ
2: ใช่สรุปคือตอบไปว่าใช่สิวะเออมันก็ใช่สิวะทำไมจะไม่ใช่อ่ะ
3: เออนะ
2: แต่ชัวร์แล้วอยู่ที่ปาจีนเหรอ
3: ที่ปาจีน
2: ปาจีนบุรีเนาะ
3: ครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าเอ๊ตกลงแล้วนะครับใช่หรือไม่ใช่ใคร
2: ก็ใช่จริงๆด้วยแต่จริงๆก็เนาะมันก็ต้องมีเรื่องอะไรครับมนุษยธรรมบ้างนะ
3: ตอนนั้นอาจจะเมาหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ยใช่ต้องมีบ้างครับผม
2: อาชีพไหนก็ตามแหละถ้าทำผิดก็ต้องนั่นแหละตามนั้นเลย
3: เนาะใช่
2: ค่ะ
3: ครับ
2: หมดเวลาวันนี้พรุ่งนี้ก็วันนี้กรุงเทพหยุดราชการพิเศษใช่ไหมคะ